0: จอชวิกนะฮะสวัสดีวัยรุ่นยุค90ทั้งสองท่านมีการขยี้ด้วยนะวัยรุ่นยุค90สวัสดีคุณสมบัติคุณสรินทิพย์นะฮะแล้วก็คุณหัวหน้าหล่อน้อยอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังอยู่ในรถนะฮะขอบพระคุณอย่างยิ่งส่วนทางไลน์ก็เช่นกันนะคะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโดยคุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์คุณธีรพลเพชรช่วยคุณพิบุญชัยคุณสุประชัยคุณมยุรีค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขาขามีติ๊กต็อกใช่ไหม
1: ด้วยนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับเห็นครูทรงนะครับแล้วก็คุณบิ๊ก1963มาทักเราเป็นคนแรกนะครับแล้วก็คุณเอรินคุณปราณีคุณกัปตันเจตตานะครับคุณ MN คุณจันดวงดุสิตแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับโอกาสขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราพี่เจเจครับก่อนที่จะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเนี่ยก็มีเรื่องอันนี้แบบโอ้โหสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับหรือว่าอยากจะเจออยากจะเห็นนะไอ้เจ้า USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นยังไงนั่นเรือรบที่ยิ่งใหญ่อเมริกันอามาด้าของอเมริกาเนี่ยเตรียมใจไว้เลยนะครับเดือนกันยายนนี้แหละครับประมาณต้นเดือนกันยายนนี้นะครับมีรายงานข่าวออกมาจากสเตรทไทม์สิงคโปร์บอกว่าเรือลำนี้นะครับซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งเลยทีเดียวมีลูกเรือประจำการอีกประมาณ 5,000 คนจะมาเทียบท่าที่กรุงเทพมหานครระหว่างที่ไม่ใช่ครับในเมืองไทยไม่ได้เทียบที่กรุงเทพมาเมืองไทยในระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับไปที่ซานดิเอโกนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าพื้นที่หลักของเขานะครับเป็นคืออู่ของเขาได้อยู่ที่ซานดิเอโกเพราะฉะนั้นก็จะมาที่เมืองไทยแต่ยังไม่บอกว่าจะไปเทียบท่าที่ไหนปกติแล้วเขาก็จะไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบบ้างละหรือว่าไปที่แหลมฉบังบ้างละนะครับแต่ก็ยังไม่บอกเพื่อความปลอดภัยของเรือนี้และเรือลำนี้ไม่ได้มาแบบเรือลำเดียวไงเขาก็จะต้องมีเรือบริวารเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอาชีพอยู่ในด้านบริการอะไรทั้งหลายนะครับก็เตรียมตัวนะแห่กันไม่ได้เลยฟัดเขามาขึ้นฝั่งที่ไหนก็รับรองว่าเงินสะพัดแน่ๆลูกเรือลำนี้นะครับต้องระเหยเล่ร่อนอยู่กลางทะเลมาเนี่ยมากกว่า260วันประจำการนะเครียดมากๆก็คงจะอยากจะมาคลายเครียดกันที่กลุ่มที่เมืองไทยเรานะครับ
0: ค่ะในระหว่างที่พี่ต้นเล่าไปเจ๊ก็ไปหาดูเลยครับว่าเรือลำนี้เนี่ยก่อนที่จะมาแวะเทียบท่าที่เราเนี่ยเขาไปทำปฏิบัติภารกิจอะไรมานะคะจากข้อมูลค่ะบอกว่าเรือ USS Abraham Lincoln นี่นะคะล่องอยู่ในทะเลตะวันออกกลางนะคะนานถึง250วันค่ะเพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนส่งเสริมทางทะเลค่ะ
1: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันอามาด้าครับ
0: ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะยังพอมีเวลาอีกสักเรื่องสองเรื่องไหมคะพี่ต้นคะ
1: ครับขอเชิญพี่เจเจเลยครับสักเรื่องหนึ่ง
0: โอเคค่ะเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องสภาพอากาศโลกกันบ้างก็แล้วกันนะคะคือเราทราบกันดีว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่เหมือนโลกเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมานะคะโลกของเราร้อนมากขึ้นนะคะจนถึงขั้นจะเรียกว่าโลกเดือดก็ว่าได้นะคะผลการศึกษาวิจัยค่ะล่าสุดนะคะพบว่าอุณหภูมิมหาสมุทรโลกเนี่ยพุ่งแตะสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโคเปอร์นิคัสของสภาพยุโรปเนี่ยค่ะต้องออกเสียงเตือนเลยนะคะว่าตอนนี้มหาสมุทรทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากที่อุณหภูมิเฉลี่ยรายวันของผิวน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมี ภาวะที่ขับเคลื่อนนะคะก็คือกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะที่ยิ่งทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลงนะคะเมื่อดูอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะก็จะพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวมหาสมุทรทั่วโลกไม่อันนี้ไม่รวมบริเวณขั้วโลกนะคะพุ่งแตะระดับ 21.1 องศาเซลเซียสค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมา

0: แซงหน้าสถิติสูงสุดเดิมนะคะที่เคยวัดได้ 21.09 องศาเซลเซียสเมื่อปี 2567ค่ะช่วงเวลาที่เกิดสถิติใหม่นี้ถือได้ว่าเป็นความผิดปกติแล้วก็น่ากังวลเป็นพิเศษนะคะอันนี้เป็นความเห็นของหน่วยงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลทั่วโลกมักจะแตะระดับสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนหลังจากนั้นมันก็จะไม่สูงนะคะ
1: ก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็มาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ทรัพยากรทุกอย่างเลยทั้งพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้น้ำด้วยนะครับน้ำที่เราใช้เนี่ยนะครับก็พยายามใช้ให้มันคุ้มค่าผมนะแนะนำอย่างนึงคือจะบอกว่าแบบโอ๊ยขี้เหนียวกันไปน้ำล้างชามน้ำล้างจานเนี่ยนะครับน้ำที่สองนะไม่ใช่น้ำที่มันยังมีพวกผงน้ำยาล้างจานไม่มันคลาดน้ำที่สองเนี่ยยังอุตส่าห์นะมันเสียเวลาเรานิดนึงนะครับเอาเก็บเอาวะนะตักเอาเทใส่ไว้ในถังแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ก็จะช่วยกันลดการใช้น้ำประปาโดยตรงไปหน่อยนึงแหละ เรื่องของน้ำอาบอะไรต่างๆนานาก็ไม่อยากจะเล่าในรายละเอียดคิดว่าคุณผู้ฟังลองไปคิดดูนะครับช่วยกันประหยัดทรัพยากรนะครับ
0: หรืออย่างน้อยๆเวลาอาบน้ำนะคะพี่ต้นเนาะเปิดแบบฝักบัวอะไรเงี้ยช่วงที่เรากำลังฟอกสบู่อะไรเงี้ยเราก็ปิดน้ำได้นะแล้วก็เปิดฝักบัวอีกครั้งนึงตอนที่เราจะชำระล้างเอาสบู่เอาใครออกนะคะ
1: ใช่ครับเราจะช่วยลดการใช้น้ำได้เยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับอาจารย์ปิตินะครับในช่วงหน้าเอ๊ะเรื่องของที่อาจารย์ปิติเนี่ยพูดถึงก็คล้ายๆซิลิคอะไรแพ็กซิลิก้าเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแพ็กอิสลามิก้าเดี๋ยวให้อาจารย์มาเปิดเผยแล้วครับเรื่องนี้เป็นยังไง
2: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
6: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
5: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มMCOT News FM 100.5 สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
7: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากราย

0: การช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นเมกานาโตการเกิดขึ้นของแพ็กซ์อิสลามิกาโอกาสของอาเซียนค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอากาศที่จาการ์ตาเช้านี้เป็นยังไงคะ
4: วันนี้ก็อากาศสบายๆนะครับเพราะว่าตัวของจาการ์ตาเนี่ยอยู่ในซีกโลกใต
2: ้
4: เพราะนั้นซีกโลกใต้ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะนั้นก็จะมีแต่ว่าในอินโดนีเซียก็ไม่มีหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระแสลมแบบสบายๆนะครับเวลาไปเดินตอนเช้าเนี่ยก็อากาศก็จะสบายมากครับ
5: ตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับเขาจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกใช่ไหมครับอาจารย์จะมาร่วมในงานครบรอบ81ปีของกองทัพนะ
4: ครับใช่ครับวันนี้นี่มีข่าวเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็แต่ข่าวที่ผมสนใจที่สุดที่ผมรอฟังสุชาติ radio.com นะ
5: ขอบคุณครับ
4: 5โมงเย็นนะฮะอย่าลืมนะคร
5: ับผมขอบคุณครับ
2: ช่วยกันขายของน่ารักจริงๆเลยอาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าเมกานาโตแพ็กซ์อิสลามิกาคืออะไรคะอาจารย์คะ
4: ครับคือเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ขึ้นมาข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะครับเขาบรรลุข้อตกลงที่เรียกว่ามักกะจอยดีเฟนซ์แอกรีเมนต์นะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบหลายๆคนขนานนามก็จะเรียกว่าเมกานาโตนะครับก็คือสนธิสัญญาที่พูดถึงเรื่องของการคุ้มกันหรือว่าการความมั่นคงร่วมกัน collective defense นะครับระหว่าง3ประเทศสำคัญนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะของข้อตกลงเนี่ยมันเหมือนกับมาตรา5ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีก2ประเทศที่เหลือก็จะมองว่าประเทศตัวเองอ่ะถูกเหมือนถูกโจมตีด้วยแล้วก็จะประกาศสงครามกับคนที่มาโจมตีเขานะครับที่แน่นอนในห่วงเวลาแรกเนี่ยทุกคนก็กลัวมองว่าอ๋อซาอุดิอาระเบียกลัวใช่ไหมล่ะว่าอิหร่านจะโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เลยอยากจะได้คนที่มาคล้ายๆแซนด์วิชอิหร่านไว้ก็คือปากีสถานแล้วปากีสถานเนี่ยก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกปากีสถานกับอิหร่านเขาสนิทกันนะเพราะดูสิในเรื่องของการเจรจาที่จะไปสู่การหยุดยิงเนี่ยปากีสถานก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็3ประเทศนี้สังเกตดูจุดร่วมสำคัญก็คือเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีนัยยะสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยก็เป็นสะพานใช่ไหมครับระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับอยู่ในทำเลที่ตั้งที่นอกจากซ้ายคือยุโรปขวาคือเอเชียแล้วเนี่ยเหนือคือทะเลดำใต้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นก็คุมช่องแคบสำคัญคือบอสฟอรัสอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญมากปากีสถานเองเนี่ยแน่นอนคุมได้ทั้งเอเชียใต้คุมได้ทั้งตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแน่นอนนอกจากความมั่งคั่งระดับมหาศาลแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งพลังงานนะครับยังเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของโลกมุสลิมด้วยเพราะว่ามัสยิดศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของมักกะเองนะครับหรือว่าที่มะดีนะห์เองเนี่ยก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับ แต่ทั้ง3

0: 3ประเทศก็ยังคงเป็นประเทศซุนนีอยู่นะครับแล้วคนก็เริ่มมองด้วยว่าเอ๊ะมันรวมกลุ่มกันได้จริงๆหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าสมมุตินะรัสเซียโจมตีตุรกีอย่างเงี้ยซาอุดีอาระเบียกับปากีสถานกล้าไปช่วยตุรกีมั้ยหรือถ้าอินเดียโจมตีปากีสถานน่ะเอาเข้าจริงซาอุดีอาระเบียสามารถที่จะประกาศสงครามกับอินเดียได้หรือเปล่า
1: ค
0: ่ะแบบนั้นแต่แล้วในที่สุดความไม่เชื่อมั่นทั้งหลายแหละก็มาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขารวมกันจริงๆแล้วเขายกระดับขึ้นด้วยเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวของมากะ Joint Defense Agreement เนี่ยส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปที่อิหร่านเพื่อที่จะให้อิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่อเมริกากำลังบอกว่าถ้าใครก็ตามให้การสนับสนุนอิหร่านเท่ากับคุณมีปัญหากับอเมริกาดังนั้นถ้าข่าวที่บอกว่าตุรกีปากีสถานแล้วก็ซาอุดีอาระเบียเนี่ยส่งเทียบเชิญไปให้อิหร่านจริงๆเนี่ยก็เท่ากับเขาเองก็ส่งสัญญาณโดยตรงใช่ไหมล่ะว่าผมก็ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องที่อเมริกาขู่ขนาดนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันกับ3ประเทศข้างต้นด้วยก็คือ3ประเทศข้างต้นเนี่ยเป็นซุนนีในขณะที่อิหร่านเนี่ยเป็นชีอะห
1: ์
0: เพราะนั้นถ้าโอ้โหเขาสามารถที่จะสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามระหว่างนิกายได้เนี่ยไอ้โลกขั้วที่3เราคุยกันในรายการต่อเนื่องกันมานานนะครับผมมีทฤษฎีมาตั้งแต่ช่วงปี 2022-2023 ว่ามันกำลังจะเกิดสภาวะการที่เรียกว่า3ก๊กแห่งศตวรรษที่21นะครับก็คือโลกที่มี3ขั้วอำนาจขั้วอำนาจหนึ่งก็คือ Global North ที่นำโดยอเมริกาแล้วก็ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับร่ำรวยเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับขั้วที่2ก็คือ Global South นำโดยจีนแล้วก็พันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนานะครับเศรษฐกิจเกิดใหม่แล้วก็ขั้วที่3เราเรียกมันว่าแพคอิสลามิก้าหรือว่าโลกมุสลิมซึ่งแน่นอนในปี 2022-2023 หลายๆคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอพวกเขาอะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนิกายก็ทะเลาะกันถูกต้องไหมครับถ้านาทีนี้ข่าวที่บอกว่ามากะนาโตเชิญอิหร่านเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมันเท่ากับเป็นเรื่องของการข้ามนิกายนะฮะมันเท่ากับเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยเราเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าโลกมุสลิมเขาเริ่มรวมกันได้แล้วถ้าเกิดแพ็กอิสลามิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการบาลานซ์อำนาจกับโกลบอลนอร์ทแล้วก็โกลบอลเซาท์ได้อย่างมีสมดุลที่น่าสนใจมากครับ
2: ครับอาจารย์ครับอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นนิกายไหนครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่เขาเป็นซุนนีนะครับแล้วก็ที่คุณสุชาติถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมเองก็ต้องดูแลในส่วนของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับของหลักสูตร COF อาเซียนรุ่นที่3ใช่ไหมแล้วเราก็ทำพอเห็นข่าวชิ้นนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยแล้วว่าเอ้ยนี่มันเป็นโอกาสของอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรนะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับประชากรมุสลิมของอินโดนีเซียเนี่ยเรากำลังคุยกันที่ระดับ260ล้านคนนะฮะมาเลเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างต้นแบบการพัฒนาที่โลกมุสลิมจับตามองนะครับของประเทศอิสลามสายกลางนะครับบรูไนดารุสลามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำนะครับในโลกมุสลิมเพราะว่าระบบการปกครองก็ดีนะครับวิธีคิดทางด้านศาสนาของเขาก็ดีนะครับความมั่งคั่งของเขาก็ดีเนี่ยถูกจับตามองมากในขณะที่ฟิลิปปินส์ตอนใต้นะครับสิงคโปร์แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยก็มีอัตลักษณ์มุสลิมอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขั้วโลกที่เป็นตัวของทางอิสลามนิก้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเราแล้วแหละมันอยู่ที่ผู้ประกอบการเราแล้วแหละว่าเราจะจับมือกับโลกมุสลิมที่อยู่ใกล้บ้านอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยในการที่จะเข้าถึงตลาดนี้ยังไงครับ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์คะรูปแบบของความร่วมมือนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรในทัศนาของอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าแน่นอนมันถ้ามันเริ่มต้นด้วยมากะagreement หรือมากะนาโตเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงที่มีลักษณะที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: yeah.
0: แต่ต้องอย่าลืมว่าในโลกมุสลิมเองเนี่ยเขามีความร่วมมือที่เรียกว่า OIC นะครับ Organization of Islamic Countries นะครับซึ่ง OIC เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นระดับ2ของโลกรองจากสหประชาชาตินะฮะ
1: mm-hmm.
0: แล้วถ้าสหประชาชาติมีคณะมนตรีทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมวัฒนธรรมทางด้านต่างๆเนี่ย OIC มีอย่างนั้นหมดนะครับ

0: เพราะฉะนั้นโดยตัวโครงสร้างเนี่ยเขามีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องสังคมดูแลเรื่องสิทธิมนุษยธรรมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องต่างๆที่เป็นวิถีมุสลิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนหลายๆคนก็มองว่าโอ้ยมุสลิมก็ทะเลาะกันโดยเฉพาะในตอนออกกลางอ่ะแต่ถ้าตอนนี้เขาตกลงร่วมมือกันทางความมั่นคงได้ก็แปลว่าไอ้วิธีคิดแบบเดิมที่ตะวันตกชอบเข้าไปเสี่ยมให้โลกมุสลิมเขาแบ่งแยกแตกแยกแล้วปกครองอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะทำได้ยากขึ้นใช่ไหมครับมุสลิมเองก็มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่เราเองต้องจับตามองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีนี้อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับนะครับอิหร่านยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ถ้าเกิดว่าตอบรับขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับการตอบรับของอิหร่านเข้าสู่แพ็คความมั่นคงนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นถ้าอิหร่านเข้าเป็นแพ็คอย่างเงี้ยก็แปลว่าอิหร่านก็จะไม่สามารถสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนมาโดยตลอดได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮูตี้ซึ่งเป็นศัตรูโดยตรงนะครับกับซาอุดิอาระเบียหรือว่าฮิซบุลลอฮ์ซีเรียที่เป็นศัตรูโดยตรงกับตุรกีเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าอิหร่านเองจะดำเนินนโยบายยังไงเพราะว่าไอ้กองกำลังพวกนี้เนี่ยอิหร่านเองก็ให้การสนับสนุนมานานผ่านกองกำลังคุดถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามารถที่จะแลกเรื่องพวกนี้ได้นั่นเท่ากับอิหร่านเองก็จะปลดสถานะถูกคว่ำบาตรได้ทันทีเลยนะเพราะว่าคุณเองกำลังจะได้คุยกับซาอุดิอาระเบียตุรกีถูกต้องไหมครับซึ่งก็เป็นเมืองท่าสำคัญทางด้านการค้าเพราะนั้นมันก็มีเรื่องที่คงจะต้องเทรดออฟกันอยู่นะครับแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจในระยะเวลาต่อไปด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมไอ้ขั้วที่3หรือว่าพาคิสลามิก้านี้ครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจ
2: ครับถ้าเกิด
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: ครับถ้าเกิดว่าแพคเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆเนี้ยหมายความว่าทั้ง UAE บาเรนคูเวตโอมานแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่แถบๆนั้นเขารวมกันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอิทธิพลของอเมริกาที่มีฐานทัพอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องย้ายกลับไปเหรอครับเหมือนกับในช่วงของสงครามเวียดนามหลังจากแพ้แล้วก็อาจออกไปหมดเลย
0: ตอนนี้ยังต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวของMega Agreement เนี่ยเพิ่งมี3สมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้มีข่าวว่าจะเชิญสมาชิกที่4นะครับแต่ถ้าสมมติอิหร่านเข้ามาด้วยเนี่ยผมคิดว่าเกมความมั่นคงในตะวันออกกลางคงจะเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกมุสลิมในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นฝั่งเปอร์เซียหรือว่าฝั่งอาหรับเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดหวังมากกับร่มความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับเพราะว่าสงครามตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าอเมริกาโจมตีอิหร่านในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นคนในโลกมุสลิมเขารับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยพออิหร่านโจมตีกลับอ่ะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ป้องกันฐานทัพของตัวเองในภูมิภาคไม่ได้ป้องกันประเทศที่เป็นเจ้าบ้านเลยนะครับหากแต่เลือกที่จะเข้าข้างอิสราเอลซึ่งแน่นอนอิสราเอลนะวันนี้เองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลขวาจัดที่มีแนวคิดแบบซายนิสต์ที่เป็นปรปักษ์กับโลกมุสลิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะสงบศึกระหว่างซาอุดีกับอิหร่านจุดศูนย์กลางของซุนีกับจุดศูนย์กลางของชีอะสามารถที่จะจับมือกันได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศที่เมื่อกี้ที่คุณต้นพูดมา UAE กาตาร์จอร์แดนต่างๆก็คงจะต้องเริ่มทบทวนนโยบายแล้วแหละว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงแน่นอนมันคงไม่ได้อยู่ดีๆหายวับไปกับตาว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องถอนกองทัพออกไปแล้วกลายเป็นศูนย์อากาศเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียนในยุคทศวรรษ1970ตอนปลายนะครับหลังสงครามเวียดนามแต่ว่ามันก็จะทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยมันถูกท้าทายอย่างชัดเจนนะครับถ้าเขารวมกันได้นะครับอันนี้ต้องมีหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่านาทีนี้เนี่ยมันเป็นข่าวและถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นจุดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มองโอกาสทางด้านธุรกิจยาวๆในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไอ้สารตั้งต้นแบบนี้คือสัญญาณที่คุณจะต้องจับครับแล้วก็เอามาประมวลในการที่จะคิดคำนวณว่าเอ๊ะถ้าสมมติสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันเปลี่ยนจริงๆเนี่ยโอกาสอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถที่จะคว้าไว้ได้ประเทศไทยเราจะต้องทำยังไงบ้างล่ะเพราะแน่นอนมันจะยิ่งทำใ สิ่งที่สหรัฐประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

0: ยิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะที่บอกว่าโอ้ยประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยคุณจะถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่เป็น secondary sanction เพราะว่านาทีนี้เนี่ยในโลกมุสลิมเองเขายังจะจับมือกันเลยอ่ะเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเองต้องทบทวนนโยบายด้วยนะว่าเอ๊ะตกลงที่เราหงอเขาที่เราไม่กล้าทำโน้นไม่กล้าทำนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวกลัวสหรัฐอเมริกาจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าจริงๆถึงคุณทำตามแบบที่เขาต้องการอ่ะเขาก็ยังคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเขายังทำสงครามเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องที่เราเองอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราด้วยแล้วก็การทบทวนครั้งนี้มันก็อาจจะต้องพูดถึงเอ๊ะเรากับอาเซียนเองคงจะต้องรวมมือกันนะครับสร้างอำนาจต่อรองแล้วแหละเพราะถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยเราก็จะถูกย่ำยีดีทาแล้วก็ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดชะตากรรมอะไรของเราได้เลย
1: ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ทำให้เราได้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกในมิติที่นอกเหนือไปจากมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐด้วยซึ่งคาดว่าในคลาส MCOT CEO ส
0: อง
1: ฝ่าย
0: เซียน
1: รุ่นที่3จะได้ฟังเรื่องแบบนี้เพิ่มเติมแน่ๆใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนยังลังเลอยู่รีบโอนนะครับ CEO ฝ่ายเซียนรุ่นที่3
1: ตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่จะสนใจมาเข้าร่วมคลาสนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ปิติเนี่ยร่วมเป็นวิทยากรด้วย0944803076 0944803034และ0943966649นะคะสมัครด่วนครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งเท่านั้นนะคะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะแล้ว
2: ครับแล้วก็เริ่มเรียนกันวันที่2ใช่ไหมเริ่มเรียนวันที่2กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับมาอัปเดตข้อมูลกันอย่างเต็มๆเลยทีเดียวเรา3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับในเช้าวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับดีเจเจครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่26เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.นะคะก็บอกว่าทางหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและประชาคมข่าวกรองได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการข่าวของตนเองเช่นกันและมักอาศัยช่องโหว่ช่วงสับเปลี่ยนกำลังและโอกาสในการลงมือเพื่อแสดงศักยภาพผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้รับข้อมูลด้านการข่าวล่วงหน้ามากว่า2เดือนนั้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีข้อมูลชุดเดียวกันและมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ก่อเหตุมักเลือกใช้ช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงในการลงมือซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระ

กระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ประสิทธิภาพด้านการข่าวของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลดลงแต่การทำงานในพื้นที่มีความท้าทายสูงจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่าการเดินตามเกมของ

0: ค่ะยังพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะยกเครื่องดับไฟใต้อนุทินสั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์ฮอไม่ยิงประชาชนจ่อดึงเสทบคุมสมช.นายกถกความมั่นคงติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องลั่นมีมาตรการแต่เป็นความลับรับไม่ลงพื้นที่เพราะสร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่สั่งแม่ทัพภาคที่4พิสูจน์วิถีกระสุนปิดฉากข่าวยิงจากฮอวันนอรับทำข่าวบ้านไม่กล้าให้วันนอรับทำชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูลแนะใช้หลักการพ่อหลวงร.9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกอรมนชี้มหาอำนาจยังไม่มีการข่าวที่บอกว่าวันก่อเหตุเป๊ะครม.โยกฉัตรชัยไปนั่งปลัดสำนักนายกสะพัดดึงพลเอกชัยพฤกษ์เสียบสมช.แทนส่วนกิติพลขึ้นแทนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้เช่นกันนะคะเค้น2ผู้สงสัยป่วนใต้บึ้มเผาอีกร้านสะดวกซื้อมายอวอดคนเจ็บยันถูกปืนจากฮอวนรุดเข้าถกนายกแนะเปิดทางพูดคุย BRN รัฐบาลปรับแผนรับมือป่วนใต้นายกถกหน่วยความมั่นคงยอมรับงานข่าวมีช่องโหว่สั่งยกเครื่องระบบความมั่นคงค่ะ
1: ครับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาตาแปะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับช่วงค่ำวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายคือนายอัฟดอนและนายอาริสซึ่งถูกนำส่งตัวศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและขยายผลต่อไปครับขณะที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงนัดพิเศษโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลขาธิการสมช.ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนายวันมูฮัมหมัดนอได้เปิดเผยหลังการประชุมนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายปัจจัยแม้ฝ่ายความมั่นคงจะมีจุดบอดด้านการข่าวเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงเวลาเผลอแต่ยืนยันว่าควรใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมเปิดช่องให้พูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญไทยซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยระดับเทคนิคในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยโยกย้ายนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและมีรายงานว่าได้มีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้มารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่เพื่อเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งนายกิตพลรื่นสำริดเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แม้จะเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครับแต่ว่านางณัชชารีอนันทศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ยังคงกำหนดการเดิมโดยไม่มีการเลื่อนออกไปโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมใช้เวทีดังกล่าวในการติดตามและวางมาตรการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่ครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับครม.เด้งเลขาสมช.สังเวยไฟใต้นั่งปลัดสำนักนายกนายกยาหอมทำงานดีทาบเสทบดูแลแทนเหตุคนร้ายพื้นที่ยังแรงครม.มีมติโยกฉัตรชัยจากเลขาสมช.ไปนั่งปลัดสปน.ดึงพลเอกชัยพฤกษ์ทำหน้าที่แทนอนุทินแจงเลือกคนเหมาะกับงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่กิตติพลขยับเป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ส่วนสถานการณ์ใต้ยังไม่สงบคนร้ายรอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีการยิงปะทะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายส่งศูนย์ซักถาม นายกเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ใต้ต่อเนื่องวันนอลั่นทุกฝ่ายควรไว้เนื้อเชื่อใจยอมรับการข่าวต้องปรับปรุงผบ.ตร.สั่งปรับแผนยุทธวิธีเชิงรุกยืนยันหน่วยข่าวกรองเจ้าหน้าที่ไม่ได้บกพร่องครับ
0: จากสถานการณ์ภาคใต้นะคะไปที่ความคืบหน้าคดีหัวสว.ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI

0: ยอมรับนะคะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายของ DSI ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคณะบุคคลที่นำเอาเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคดีหัวสว.อ้างยี่ฟอกเงินสว.นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งกระทบต่อการสอบสวนคดีพิเศษค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษก DSI กล่าวนะคะว่าอธิบดี DSI ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบว่าภาพเนื้อหาเอกสารที่ปรากฏในช่องทางสื่อสารสาธารณะในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นภาพเนื้อหาเอกสารที่อยู่ภายในสำนวนของ DSI จริงหรือไม่และก็พบว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI จริงๆจึงเล็งเห็นว่ากรณีที่กลุ่มบุคคลนำเอาเนื้อหาและเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนมาเปิดเผยสู่สาธารณะทำให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อหลักการการสอบสวนคดีอาญาเพราะตามหลักการแล้วการเปิดเผยเนื้อหาการสอบสวนได้นั้นคดีอาญาดังกล่าวจะต้องขึ้นสู่การพิสูจน์ในชั้นศาลเท่านั้นข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกพิจารณาเปิดเผยต่อหน้าจำเลยแต่เมื่อมีการนำเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นนี้ก็เป็นการส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมจึงมอบหมายให้กองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันนำเอาเอกสารและข้อมูลภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI มาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยระบุพฤติการให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจเพื่อไปตรวจสอบฐานความผิดที่เข้าข่ายส่วนหากมีพฤติกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายฐานความผิดอื่นเพิ่มเติมก็จะเป็นหน้าที่ขยายผลตรวจสอบของพนักงานสอบสวนตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐ DSI แจ้งจับมือเผยแพร่สำนวนคดีหัวสว.พรรคประชาชนถลก400,000 ล้านวันนี้เครือข่ายน้ำเงินถึงเงินกู้มท.จัดทัพ20อธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดครม.เงาประชาชนข่มพรก.กู้เงิน400,000 ล้านสแกนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานกลิ่นตุส่อล็อกสเปซอื้อไหมชี้พิรุธคัตตาล็อกจัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นล็อกรหัสเอื้อเฉพาะบางรายก็เป็นพาดหัวรวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับในขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่องค์กรไอลอนะครับนำเอกสารสำนวนคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ออกมาเผยแพร่โดยระบุว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเอกสารดังกล่าวหลุดออกไปได้อย่างไรขณะที่พลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เดินทางเข้าพบแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบว่าเอกสารที่หลุดไปเป็นของจริงหรือไม่และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์หรือไม่โดยย้ำว่าการแจ้งความเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้มีเจตนาปิดปากองค์กรใดด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหัวเลือกสว.กับผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยว่าให้ไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลพร้อมกับให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Facebook ครับเปิดเผยประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลปริศนาชื่อนิติบุคคลหรือนามสมมตินางสาวรัตนาซึ่งเป็น1ใน229คนที่ถูกสรุปว่ามีมูลความผิดโดยพบข้อมูลการโทรติดต่อกับสว.มากถึง19คนรวม62ครั้งในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน67ซึ่งการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลดังกล่าวเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้านกกต.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าข่าวการนัดลงมติสำนวนคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ไม่เป็นความจริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดหลักกฎหมายและคุ้มครองเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งอย่างสูงสุดครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนเลยนะครับรุฑพลจี้สอบปมข้อมูลหัวเลือกสว.เอาผิดสำนวนหลุด DSI แจ้งความกองปราบกกต.ปัดนัดลงมติ28สิงหาคมอนุทินท้าให้สู้กันในศาลไอติมปูดโทร62ครั้ง80วันปชน.จัดวาระลุยเปิดสภาศาลเริ่มไต่สวนคดีบาร์โค้ดครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่แทนเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตณศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและจัดพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืนรวม4คืนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพวันที่29สิงหาคมแก่นายสุภมงคลรัตนจิตที่เสียชีวิตหลังจากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเป็นผู้ที่ทำคุณความดีให้กับสังคมและประเทศชาติพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ทางด้านของครม.นะคะก็มีมติเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์อุทกภัยค่ะโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอาทิการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพระราชทานพวงมาลาเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาครม.อนุมัติเงินเยียวยาชาวบ้านเสียชีวิตได้2ล้านในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษสุริยะสั่งเฝ้าระวังน้ำเหนือใกล้ชิดรับมือแนวโน้มน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบุระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 1 เมตร 50 เซนติเมตรเผยเร่งเยียวยาเกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมน่านกำชับกระทรวงเกษตรศึกษาลุ่มน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มแก้ปัญหาระยะยาวครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดเสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาทศึกษาธิการจัดงบ1ล้านฟื้นฟูโรงเรียน3เขตการศึกษาน่านค่ะ
1: ครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น พบพฤติการกระทำผิดเป็นขบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึง2568นะครับนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยว่าปปช.ได้รับเรื่องนี้ไว้เป็นคดีพิเศษโดยการแบ่งการไต่สวนออกเป็น2ประเด็นหลักคือ1การล็อกสเปคกำหนดเงื่อนไขหรือว่า TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและตัดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม2คือการแอบอ้างเรียกรับเงินในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568จากการตรวจค้นเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่ยึดไว้ได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบไฟล์บัญชีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์และเครือข่ายเชื่อมโยงกับการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั้งเทศบาลอบจ.และเมืองพัทยามาตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันและใช้วิธีการแก้ไขคะแนนสอบรูปแบบเดิมปปช.จึงมีมติรับไต่สวนคดีปี2564เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น10รายรวมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.และประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงย้อนหลังไปตั้งแต่ปี64ถึงปี68โดยตั้งกรอบเวลาไต่สวนไว้6เดือนก่อนสรุปสำนวนให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ชี้มูลขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของคนใกล้ตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่หากพบหลักฐานที่ชัดเจนภายหลังก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนโดยไม่มีการยกเว้นพร้อมระบุว่าไม่ควรกล่าวหาลอยๆโดยปราศจากหลักฐานครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับสอบเส้นเงินบิ๊กสอทอปี64ถึง68มติปปช.รับเป็นคดีพิเศษรอปปง.ส่งผลตรวจ 9,000 ล้านไร้หลักฐานโยงการเมืองอนุทินยันกุนสือไม่เกี่ยวครับ
0: มีความคืบหน้าคดีที่นางสาวสราลัตวุฒิตาพรหรือแอมไซยาไนด์จำเลยนะคะฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนและปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งทางโจทก็ได้ฟ้องนะคะว่าทางจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปลอมปนใส่ลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้นางสาวดารินีหรือฟ้าเทพทวีผู้ตายดื่มหรือรับประทานหรือเสพรับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานช่อโกงซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธค่ะมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะสั่งประหารแอมไซยาไนด์ลวงฆ่าเพื่อนสนิทลบหนี้แชร์ 200,000 หลักฐานมัดแน่นศาลอาญาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีวางยาพิษสังหารฟ้าดารินีก่อเหตุปี2563เพื่อนสนิทลบหนี้ 60,000 และเงินแชร์ 200,000 บาทพร้อมมีผลแพทย์ระบุโดนสารพิษไซยาไนด์เผยศาลตัดสินแอมรวม7คดีประหารชีวิต2คดีคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้อง15คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่า1คดีปัจจุบันถูกจองจำในทัณฑสถานหญิงกลางค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมชงคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งก็อนุมัติแล้วเมื่อวานนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับบอกว่าเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมครับและขยายสิทธิ์เพิ่มเติมเป็น1ล้านสิทธิ์หวังเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้เร่งจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดน่านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าความชัดเจนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภาย

0: ในเดือนกันยายนนี้โดยมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569ขณะนี้ระบบหลังบ้านมีความพร้อมแล้วครับเหลือเพียงแค่การสรุปเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งจะเปิดใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และจากการหารือร่วมกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าระบบพร้อมจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงยังได้ขยายสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการจากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยใช้วงเงินงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินรวม 3,500 ล้านบาทซึ่งเปิดให้ประชาชน1คนสามารถลงทะเบียนรับได้สูงสุด5สิทธิ์โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมาสำหรับแผนฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทันทีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับเพิ่ม1ล้านสิทธิ์ลุยไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยคุยเอกนิติปลัดกระทรวงการคลังเคาะโครงการเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสขยายจาก 500,000 เป็น1ล้านสิทธิ์โดย1คนลงทะเบียนได้5สิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจแย้มททจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวที่น่านและภาคเหนือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยครับ
1: มีกรณีที่ผู้พิการตาบอดนะคะอายุ61ปีค่ะพร้อมครอบครัวได้เดินทางเข้าพบนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังพบความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรและการถูกสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสวมทะเบียนใช้บัตรคนจนหนุ่มโสดพิการมึนมีเมียลูก4หันพึ่งธนกฤตสวมทะเบียนราษฎรโผล่อีกชายพิการสุดช้ำครอบครัวพาไปทำบัตรคนจนแต่ไม่ผ่านค่ะ
0: ครับมีประเด็นเรื่องของศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปริญพานิชพักอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในความผิดฐานพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารหญิงอายุ17ปีเศษหลังศาลชั้นต้นเคยมีคำพิพากษายกฟ้องล่าสุดศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าคดียังไม่ขาดอายุความและการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องจึงพิพากษากลับให้ลงโทษจำคุกรวม3ปีโดยไม่รอการลงโทษนะครับมีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับคุกเพิ่มปริญ3ปีศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาคดีอนาจารพรากผู้เยาว์ปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีอนาจารและก็พรากผู้เยาว์หญิงอายุ17ปีเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาหลังถูกคุมขังคดีความผิดทางเพศอื่นด้วยครับ
1: เตือนพอดซอมบี้ใจวายเฉียบพลันเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐนะคะผงะกรมวิทย์ตรวจพบผสมยานรกร้ายแรงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบครั้งแรกนำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอดลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยหลังตรวจของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบพอดแล้วพบมีการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทกดการหายใจและการทำงานของสมองเป็นครั้งแรกที่พบการนำสารทั้งสองมาผสมในน้ำยาดังกล่าวทำให้นักสูบเสี่ยงหมดสติจนถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลุยขับเคลื่อนแนวนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนล่าสุดจัดกิจกรรมเปิดโอกาสในการแสดงออก Peace Sparkจุดประกายพลังเยาวชนสู่สันติสุขชายแดนใต้ที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยงานนี้เปลี่ยนบทบาทเยาวชน80คนจากผู้ฟังสู่การเป็นนักคิดและผู้นำความเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมสุดท้าทายและภารกิจ Peace ชาเลนจ์ชวนเด็กๆร่วมกันค้นหาทางออกของความขัดแย้งในชีวิตประจำวันโดยไม่ใช้ความรุนแรงไฮไลท์สำคัญคือ Design for Peace ที่ดึงไอเดียสดใหม่ของคนรุ่นใหม่แปลงเป็นกิจกรรมจริงทั้งในโรงเรียนและโลกออนไลน์เพราะแนวคิดของแม่ทัพภาคที่4เชื่อมั่นว่าสันติสุขที่แท้จริงเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัวไม่แค่ไม่บูลลี่ไม่แชร์ข่าวปลอมและรับฟังความเห็นต่างปิดท้ายด้วยภาพประทับใจบน Peace Wall กำแพงสันติสุขที่น้องๆร่วมกันปักหมุดความตั้งใจในการจุดประกายเล็กๆเพื่อแสดงพลังในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในอนาคตข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะครบถ้วนทุกประเด็นคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชุดเฉพาะกิจนราธิวาสปัดข่าวลวงหอทหารแค่ลาดตระเวนไม่มีอาวุธขึ้นบินระบุจะไม่ได้ยิงวัยรุ่นจะแนะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการเรื่องชี้แจงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานโดยภารกิจในคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและผลกระทบต่อพยานหลักฐานทางคดีขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านด้านผู้กำกับจะแนะเผยพบหัวและปลอกกระสุน M16 จุดชาวบ้านถูกยิงด้านสส.รมฎอนลงพื้นที่พบร่องรอยกระสุน14นัดนายรมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่นายสอและดอเลาะอายุ21ปีถูกยิงโดยมีข้อสงสัยว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายรมฎอนได้เข้าพบพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอแสละผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะสอบถามกรณีการสืบสวนคดีนี้ส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชายนายสอและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายสอและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดตำรวจสภ.จะแนะนำส่งพนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมถึงเสื้อผ้าของนายสอและเพื่อพิสูจน์เขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานโดยทั้งหมดได้นำส่งพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไม่ค่อยสบาย
8: อ๋อนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
9: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะ
8: พรุ่งนี้ไหว้สัตว์จีนไหมครับ
7: ไหว้ค
8: ่
7: ะ
8: ไหว้เหรอครับไหว้อะไรบ้างครับผลไม้
7: ไหว้ผลไม้หมูไก่เป็ดอะไรเงี้ยค่ะ
8: โอ้โหจัดใหญ่เลย
7: ค่ะไหว้ทุกปีค
8: ่
7: ะ
8: ไหว้ทุกปีเลย
9: ที่บ้านมีเชื้อสายจีนเหรอคะ
7: ค่ะคุณแม่เชื่อสายจีนค่ะ
9: อ๋อค่ะ
8: ทำเองหรือเปล่าครับหรือว่าไปซื้อในตลา

0: หัวรอ
1: ซื้อในตลาดค่ะแต่ว่าพวกขนมเทียนทำเองค่ะที่บ้าน
0: โอ้ขนมเทียนทำเองอร่อยไหมอ่ะ
1: อร่อยค่ะจะทำไส้เค็มของที่บ้าน
0: อ๋อมีตัวอย่างสักลูกสองลูกไหมล่ะ
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะคะ
2: กว่าจะไหว้เสร็จกว่าจะถึงกรุงเทพอ่ะมันล้มละลายไปหมดแล้วบ้างนะฮะวัตถุดิบปีนี้มันค่อนข้างขึ้นมากเลยเนาะนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้มันราคาแรงมาก
1: แพงมาก
2: เนาะ
3: ค่ะ
2: ก็บางบ้านเนี่ยก็ต้องไหว้อย่างพอเพียงไหว้อย่างประหยัดไหว้แบบผลไม้นะครับ
1: ค่ะน้อยลง
2: เออน้อยลงนะครับตามสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อวานผมไปหาห้างเมอร์เทนเทรดที่หนึ่งเนาะนะครับไม่ได้รู้เนาะไม่มีคนเลยอะคือแบบมันเดินคนเดียวแล้วแบบเฮ้ยพวกเขาไปไหนกันหมดอะไร
3: เดี๋ยวนี้เขา
1: เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็แบบอยากซื้อน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้ก็เหมือนกันค่ะ
3: ได้ก็เซฟเนา
2: ะ
3: ค่ะแต่เห็นว่าทำร้านชุดเจ้าสาวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะที่บ้านเป็นร้านชุดเจ้าสาวค่ะแต่ว่ามีครบวงจรนะคะมีหมดเช่าชุดถ่ายพรีออร์แกไนซ
2: ์พรีเวดดิ้งแล้วก็รับออร์แกไนซ์ด้วยหรอ
1: ใช่ค่ะก็เป็นสถานที่ค่ะ
3: ก็คือเหมือนครบองค์เลย
2: เป็นแพ็กเกจใช่ไหมครับ
3: วงจรค่ะ
2: แพ็กเกจนึงขั้นต่ำนี่ราคาเท่าไหร่ฮะ
1: แพ็กเกจนึงถ้าเป็นเช่าชุดก็799ได้ทั้งร้านค่ะชุดงานปักงานมุกนอก
3: 799นี่ค่าเช่าเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ราคาน่ารักมาก
1: เลยก็แบบเจ้าสาวใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวพี่วาสุเขาจะไปเช่า
1: หาเลยค่ะ
3: หาเจ้าสาวให้พี่มาสู่ด้วยได้ไหมคะรับหาไหมคะ
1: เจ้าสาวไม่มีในแพ็กเกจนะคะเจ้าสาวอาจจะต้องมีมากับเจ้าบ่าว
2: เจ้าชายเป็นคนแบบนี้อ่ะมันก็ต้องรวมในแพ็กเกจหมดสิ
3: ต้อง
2: รวมในแพ็กเกจหมดร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ
1: เปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าลูกค้าโทรนัดก็เปิดได้ค่ะเพราะบางทีลูกค้าเลิกงานทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เปิดให้ได้ก็โทรมานัดก่อนได
2: ้มีเบอร์โทรไหมน้องเบลมีเบอร์โทรไหม
1: ค่ะเบอร์089ค่ะ392 4595ค่ะ
2: อ
1: ันนี้เบอร์เบลเองเลยโทรมานัดก่อนได้ค่ะ
2: 089392 4595มีเพจมีอะไรไหมครับ
3: มีชื่อร้านไหมคะ
1: เพจชื่อเพจกัลยาสตูดิโอภาษาไทยนะคะแล้วก็เว้นเป็นกัลยาเวดดิ้งสตูดิโอภาษาอังกฤษค่ะรูปโปรไฟล์จะเป็นสีชมพูเขียนว่ากัลยา
3: เวดดิ้งใช่ไหมคะ
2: แล้วถ้าเกิดลูกค้าเขาสนใจเนี่ยชาว FM 95สนใจจะจองแพ็กเกจล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีราคาพิเศษสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครไหมครับ
1: ก็ติดต่อมาในเพจได้เลยค่ะแจ้งว่ามาจาก LFM 95แล้วก็เดี๋ยวจะมีส่วนลดให้ค่ะ
2: นะฮะ089
1: พิเศษให้เลยค่ะ
2: 3924595ใครที่มีแผนจะแต่งงานนะครับอาจจะเป็นปลายปีหรืออาจจะเป็นเร็วๆนี้นะครับยังไม่ได้จองแพ็กเกจชุดแต่งงานอะไรเลยเช่าชุดครบวงจรเลยมีออร์แกไนซ์ทำให้หมดทุกอย่างเลยนะครับอยากได้อะไรจัดให้เลยนะครับ089-392-4595นะครับอ่ะวันนี้นะครับก่อนวันบ่ายนี่เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: เพลงขอให้รวยค่ะแม่พุ่มพวง
3: ได้ค่ะ
2: ปกติคนอยุธยาก็เสียงเขาจะเนอๆหน่อยอ่ะเนิร์ไหมครับน้องเบล
1: ไม่เนิร์ค่ะพอดีว่าตอนเด็กโตที่กรุงเทพค่ะเพิ่งมาอยู่อยุธยาก็เลยไม่เนิร์เท่าไหร
2: ่นั่นเป็นภาษากรุงเทพภาษากรุงเทพก็ได้เนาะนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตาพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้อัยราอาห้า
1: และไอ้อัยราอาห้าร
2: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
2: ทานง่าย
1: ทานง่าย
2: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาห้า
1: อัยราอาห้า
2: ค่ะนะครับเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับเฮงๆรวยๆครับน้องเบล
3: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณ
3: ค่ะ
2: สวัสดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
4: ค่ะเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ และไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: น้องเบลเขาฝากธุรกิจฝากร้านนะครับนะฮะกัลยาเวดดิ้งนะครับเข้าไปดูในเพจได้นะครับว่ามีชุดสวยๆโอ้โหราคาไม่แรงเลยนะครับ
6: เริ่มต้นที่799บาท
2: เป็นร้านเช่าชุดแต่งงานแบบครบวงจรเลยที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
6: อยุธยา
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับนะฮะเปิดทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นหรือถ้าครับใครไปเลทมากกว่านั้นก็โทรนัดล่วงหน้านะฮ
6: ะ
2: 0893924595ครับ0893924595นะครับเฉพาะชาวลูกทุ่งมหานครในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนี่นะฮะจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับนะฮะมีส่วนลงส่วนลดด้วยก็ลองคุยกับน้องเบลดูนะครับ0893924595นะครับวันนี้หัวขบวนพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอให้รวยปังๆเฮงๆนะครับพี่ปึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับไลน์แอดที่ @fm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.fm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับว่าตอบเพลงไหนดี02-248-1366นะครับ

0: นี่สี่เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะปังปังรวยรวยกันทุกท่านนะครับขอให้รวยครับพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมานะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับชอบคนมีตังครับแมงปอชนิชานะครับมันสวยดีฝนธนสุนทรและปิดท้ายด้วยพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนะครับ
1: เพลงไลฟ์สวยคือค่ะ
0: คุณฟังที่มีแพลนหรือวางแผนอยากจะเช่าชุดแต่งงานครบวงจรนะครับไปที่อำเภอลาดบัวหลวงได้เลยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร้านเปิดทุกวันนะ8โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับนะฮะติดต่อน้องเบลได้เลย089-392-4595 089-392-4595นะครับนะอุดหนุนในเครือข่ายของครอบครัวชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับวันนี้เพลงใหม่ในช่วงเวลาจอคิวพิษกันนะครับฟังเพลงใหม่ล่าสุดนะครับนะฮะเสียงร้องของนิวแทมารีนนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับฟีเจอริ่งกับไพศาลคุณหนูนะครับในสังกัดอิสระนะครับให้เธอมั่นใจคนคนนี้ครับคำร้องและทำนองโดยพนัชกรนะครับแท่นประมูลนะครับแล้วก็ด้วยเปลี่ยนดนตรีโดยสุภการพรมเกิดนะครับขอบคุณช่วงเวลาจอกฮิวฮิตด้วยนะครับโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับแล้วก็เพลงฮิตนะครับติดชาร์ต2เพลงต่อเนื่องนะครับปุณพลาบ่ฮอดนะครับไอแมนพิสิทธิพงษ์นะครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะอยู่ในฮิตที่11ค่ะ
0: แล้วก็อีก1เพลงนะครับ
1: มิติที่0ค่ะจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมศค่ะล่าสุดนะคะอยู่ในฮิตที่16ค่ะ
0: ฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอคิวฮิตก่อนถ้าชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงครับจอคิ
2: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ในช่วงเวลาเพิ่มเติมหวานนะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือพื้นคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้ฟังเสียงร้องของคุณอาชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะครับลุ่มเจ้าพระยาครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้แน่หนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับนะครับมีหลายประเด็นเลยนะครับคดีหัวสว.เอกสารหลุดนะครับ DSI ก็ออกมาแจ้งกองปราบนะครับนี่จะเอาผิดเลยนะครับนะฮะแล้วก็รีเซ็ตมหาไทยนะครับนะฮะเรื่องของการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นอธิบดีสถ.นะครับแล้วก็เรื่องของปปช.นะครับรีสอบเส้นเงินคดีโกงสอบย้อนหลังปี64นะครับนะฮะแล้วก็อดีตอธิบดีสถ.2รายนะครับเดินหน้าล่าตัวกันใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสั่งประหารแอมไซยาไนด์ด้วยนะครับที่ลงค่าเพื่อนสนิทนะครับลบหนี้แชร์ 200,000 นะครับหลักฐานมัดแน่นเลยนะครับนะลองไปตามดูในมติชนรายวันนะครับส่วนข่าวสดนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการไฟเขียวงบประมาณ558ล้านนะครับในการเยียวยาช่วยน้ำท่วม41จังหวัดนะครับนะท่านยศนันท่านก็ไปน่านอีกรอบหนึ่งนะครับสั่งเร่งฟื้นฟูที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของผู้สงสัยที่ป่วนภาคใต้นะครับนะฮะระเบิดแล้วก็เผาอีกนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้นะครับเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอธิบดีสถ.ก็มีประเด็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกนะครับที่บอกว่าการโยงหัวสว.นะครับให้ไปสู้กันในศาลนะครับแล้วก็สั่งประหารแอมไซยาไนด์อีกนะครับแหมหลายประเด็นน่าสนใจเลยนะครับข่าวสดเช้าวันนี้นะครับส่วนมติชนนะครับเรื่องของการตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นั่งอธิบดีสถ.นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคลุมกรมที่ดินนะครับแล้วก็โอ้มีการหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับเรื่องของรายละเอียดเนี่ยไปอ่านตามหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีประเด็นนี้ด้วยนะครับเรื่องของการหัวสว.นะครับมติชนก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของการสอบเส้นเงินบิ๊กสถ.ปี64ถึงปี68นะครับเที่ยวไทยพลัสนะฮะให้1ล้านสิทธิ์นะครับงบ 3.5 พันล้านนะครับเริ่มใช้ธันวาบอกว่าจะต้องดูเรื่องรอบด้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการป่วนซ้ำนะฮะรอบเผาร้านนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับนะท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบยิงหอนะครับเรื่องของการทบทวนข่าวกลองด้วยนะครับในมติชนก็มีนะครับนะฮะส่วนไทยรัฐก็คล้ายๆกันนะครับนะฮะเรื่องของที่กรมวิทยาศาสตร์เขาตรวจพบนะครับผสมยานรกไร้แรงเลยนะครับในน้ำยาบุหรี่นะครับนะฮะไฟฟ้านะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ DSI แจ้งจับนะครับมือเผยแพร่สำนวนคดีหัวสว.นะครับมีในไทยรัฐเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นท่านนายกออกมายอมรับการข่าวบกพร่องด้วยนะครับในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับกรุงเทพธุรกิจวันนี้เรื่องของการดีเดย์มาตรการนะครับสังเศรษฐกิจแล้วก็เตือนสงครามนะครับในการบีบไทยเลือกข้างนะฮะในการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเปิดศึกนะครับ3ด้านป่วนโลกนะครับนโยบายเล่นกับไฟนะครับดอลลาร์เสริมค่านะครับแลกบอลเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับเรื่องของใครค้าขายกับอิหร่านเตรียมถูกโดดเดี่ยวนะครับนะฮะขอพาดหัวไว้อย่างนี้นะครับลองไปอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของ4กฎหมายปฏิรูปตลาดทุนไทยนะครับในการยกระดับความโปร่งใสเร่งคดีทุจริตด้วยนะครับโอ้หลายประเด็นเลยนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือถอนวีซ่านักท่องเที่ยวกลางข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์สมุยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลข่มขู่คุกคามเจ้าของสวนสัตว์เปิดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวานนี้โดยเจ้าของสวนสัตว์เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกทั้งล่าสุดยังมีการตั้งข้อหัวเจ้าของสวนสัตว์อีกด้วยนายสุรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวถูกถอนวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยแสดงออกซึ่งความขัดแย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นายสุรศักดิ์กล่าวว่าต้องดูเป็นรายกรณีถ้ามีปัญหาจะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยไม่มีการเหมารวมไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความชัดเจนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่ข้อเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป่าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ใช้สิทธิ์จำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์เจ้าของบ้านเช่าวอนช่วยหลังกฟผ.เรียกเก็บหนี้เกือบ 170,000 บาทนายขวัญชัยจิตบรรจงเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอความช่วยเหลือกรณีได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตซึ่งลงวันที่6กรกฎาคม2569เรียกเก็บเงินจำนวน164,376บาท67สตางค์จากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบดัดแปลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าโดยมิชอบโดยนายขวัญชัยเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวเคยให้นายอดิพงศ์ผู้เช่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ต่อมาช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าค่าไฟฟ้าของบ้านมีความผิดปกติจึงแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบโดยขณะนั้นผู้เช่าแจ้งว่ามิเตอร์อาจมีปัญหาและตนเป็นคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองทำให้ตนไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องดังกล่าวต่อมาช่วงต้นปี69ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านประมาณ 5-6 เดือนรวมค่าปรับเป็นเงิน 74,373 บาทแม้สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง4มีนาคมปี69แต่ผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออกโดยอ้างว่าจะนำเงินมาชำระจนกระทั่งภายหลังย้ายออกไปหลังจากนั้นตนเปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบค่าไฟฟ้าก่อนพบความผิดปกติอย่างชัดเจนและได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการยกเลิกมิเตอร์ชั่วคราวโดยไม่ให้มีการใช้ไฟฟ้าต่อมาเมื่อมีผู้เช่ารายใหม่จึงขอมิเตอร์ไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติแต่กลับได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าปรับปรุงและค่าเบี้ยปรับจากการละเมิดเป็นเงิน 164,376 บาท67สตางค์พร้อมถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ตนและมารดาได้รับความเดือดร้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: วันอาทิตย์นี้ได้เจอ2ศิลปินนะครับทั้งหลิวจริยาพรหมพฤกษ์แล้วก็ณโอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มากันเยอะๆนะครับที่ชั้น6ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.งานเริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะครับมาอุดหนุนบูธกิจกรรมนะครับนะฮะบูธขายสินค้าเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็งานนี้เราร่วมบุญกันนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะครับในงานรวมฝันปันน้ำใจนะครับมหานครแฟร์เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับอาทิตย์นี้นะครับเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะครับร่วมกับศิลปินจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นณโอ่งที่ผมเรียนให้คุณฟังไปแล้วนะครับมีพิตราศิรินทรานิยกรมีน้องแบงค์เพลงเอกน้องนุเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนะครับน้องจัสเพลงเอกนะครับ My Eyes นะครับแล้วก็ Birthday Tidal Music เฟิร์นกัญญารัตน์นะครับแป้งว่ำศิวนารีนะครับน้องการทัศนะมิวเชคนะครับแล้วก็น้องติ๊บสุรคณานะครับน้องหลิวจริยาก็มาด้วยพี่เล็กดำรงวงทองก็มานะครับพี่เด่นชัยสายสุพรรณก็มาพี่เกษมคมสันก็มานะครับผมไปนะครับแล้วก็พี่อ้อยวิภาก็ไปนะครับพี่หญิงหนุ่ยพี่อ้อยกระทอนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์อังสุพันธ์นะครับพี่เฮียหมีคณชัยคุณเพชรพุ่มพวงคุณพิมพ์ดามหานครคุณโอ๊ตคณิตนะฮะน้องลูกตาลคุณอุ้มกัสยานแล้วก็คุณบอสธีรพงศ์ก็มาร่วมงานนะครับกิจกรรมดีๆนะครับงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงนะครับนะฮะบูธต่างๆนะครับอย่าลืมนะฮะเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะฮะบูธต่างๆตามที่เราเรียนแล้วโอ้โหสิบกว่าบูธนะครับนะฮะมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าต่างๆนะครับนะฮะในกิจกรรมดีๆครั้งนี้ขอบคุณอาหารหลังเวทีด้วยนะครับขนมจีบจากชิสุนุพงศ์ศรีสุขนะครับมีลูกชิ้นจากเจ๊สีสามโคกปทุมธานีทอดมันจากพี่ปูกัญญารัตน์นะครับมีส้มตำมีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะครับใครจะเพิ่มเติมบูธอาหารต่างๆนะครับหลังเวทีนะครับให้นักจัดรายการศิลปินนะครับหรือใครจะมาออกบูธนะครับก็โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับ
2: ค่ะและอย่างที่เราได้ทราบกันไปที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะร่วมสมทบนะคะในการช่วยเหลือแล้วก็ที่เราเห็นสถานการณ์อยู่ตอนนี้ก็คือจังหวัดน่านนะคะทางธนาคารสงเคราะห์ค่ะทออสอค่ะเคียงข้างลูกค้าจัดทำ7มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช่นเดียวกันนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสอค่ะห่วงใยลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนค่ะที่ประสบอุทกภัยจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากนะออก7มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวค่ะและสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะคะที่บ้านใครเนี่ยได้รับความเสียหายสามารถที่จะพักชำระหนี้ได้นานสูงสุด6เดือนค่ะพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปีให้ด้วยนะคะและลูกค้าที่ต้องการที่จะซ่อมแซมหรือปลูกสร้างบ้านใหม่ค่ะก็สามารถที่จะกู้เพิ่มได้สูงสุด2ล้านบาทค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,100 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาและค่าจดจำนองด้วยค่ะส่วนลูกค้าที่มีภาระหนี้ค้างชำระจากกับทออสอยู่นะคะพร้อมช่วยประนอมหนี้ค่ะแล้วก็ลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดให้ตั้งหลักกันใหม่ได้นะคะและสำหรับลูกค้าที่ทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยไว้กับธนาคารค่ะสามารถที่จะแจ้งความเสียหายด้วยการถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพเสร็จแล้วแล้วก็รอรับเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษค่ะลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะคะและลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทออสอนะคะทุกสาขาทั่วประเทศเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center ค่ะโทรศัพท์หมายเลข02-645-9000 02-645-9000นะคะหรือติดต่อไปทาง Facebook Fanpage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางค่ะ
0: เอาวันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับวันอาทิตย์ได้เจอโตเป็นๆ นะครับนะฮะจากพี่ เกษมคมสันนะครับจะมาร้องเพลงแบบนี้นะครับต้นฉบับเลยนะครับ
2: หาฟังยากนะ
0: จดหมายฉบับสุดท้ายดนตรีก็สดๆนะครับจากอาจารย์สมชายนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับจดหมายเหมือนกันจะเป็นจดหมายผิดสองนะครับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยสองเพลงต่อเนื่องนะครับ
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กิจกรรมดีๆวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
0: หานครแฟร์โรมฝันปันน้ำใจนะครับนะฮะเพื่อผู้ประสบภัยนะครับนะฮะในครั้งนี้ด้วยนะครับให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วย

0: กาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ผมย้ำบูธนะครับที่มาจำหน่ายสินค้าแล้วก็แต่ละบูธแต่ละบูธเนี่ยก็รายได้จากการจำหน่ายนะครับก็ร่วมให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกยุคหินโดยดร.ตานะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับนะฮะข้าวเขาปลอดสารเคมีเลยนะครับมีต้นไม้สมุนไพรจากพระอาจารย์ที่วัดบางตะขอนะครับชุมชนบ้านบางตะขออำเภอบ้านด่านลานหอยและผิดพันธุ์ชุมชนอีกมากนะครับจากจังหวัดสุโขทัยเลยจำหน่ายราคาพิเศษนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนเหมือนกันนะครับจากลุงกาสาขานะครับมีกุ้งเหยียดมีปูต้มนะครับนะฮะแล้วก็มีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับทองม้วนและผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจากวีคลับนะครับกาแฟเชิงขาวชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนครับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอม้านะครับก็จะมีบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะครับสบู่ว่านงาช้างแก้กะฟ้าด้วยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับพี่พิราเขาก็มีดอกไม้นะครับขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่นะครับมีน้ำเปล่าด้วยนะครับแล้วก็มีถั่วต้มจากซันต้ายีนด้วยนะครับอ่ะใครจะเพิ่มเติมบูธอาหารการกินนะครับให้กับนักจัดรายการหรือจะมาจำหน่ายนะครับนะฮะโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับการเดินทางมาสะดวกมากนะครับมารถไฟฟ้าใต้ดินโรงสถานีพระรามเก้าหรือจะเดินมาชิวๆก็ได้หรือจะต่อพี่วินก็ได้หรือใช้บริการพี่แท็กซี่คนดีก็ได้หรือจะมา
4: ด้วยกันมาพร้อมกันรถคันเดียวกันก็ได
0: ้รวมกันได้นะครับนะฮะจอดหน้าลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.ได้เลยนะครับงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: วันนี้ฟังเพลงดีจากเพื่อนบ้านจากประเทศเวียดนามกันบ้างนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: เพลงนี้มีความหมายที่แปลเป็นไทยว่าดูความรักนะครับซิติงนะครับนะฮะเป็นศิลปินจากทางเวียดนาม
4: ค่ะ

0: าร์เว้นเสาร์อย่าลืมติดตามนะครับในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษผมอาจารย์ไมตรีนุ่มแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงใครอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผลงานของคุณผู้ฟังที่ร้องเองเห็นเองก็ได้นะครับหรือจะให้มืออาชีพหรือศิลปินท้องถิ่นนะครับเรียบเรียงดนตรีให้ก็ได้นะครับอย่าลืมบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้นะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: หนึ่งในศิลปินจิตอาสาที่มาร่วมงานวันอาทิตย์ด้วยน้องติ๊กสุรัน

ึ่งในศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับเป็นศิลปินจิตอาสานะครับ My Eyes นะครับมาร์คบ่าวไทยบ้านนะครับนะฮะนี่คือแค่2ศิลปินเองนะยังมีศิลปินอีกหลายท่านเลยที่มาร่วมบุญกับเรานะครับเข้าไปดูในเพจที่ LTM FM 95เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยเปิดเพลงของเขาให้ได้รู้จักกันบ้างนะ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ันนี้ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของหญิงทิติการนะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับนะเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับในเช้าวันใหม่วันพุธกลางสัปดาห์นะครับก่อนวันที่เราจะเอาเลิกเอาชัยวันพรุ่
1: งน
0: ี
1: ้นะฮะ
0: จะเป็นคนไทยซื้อสายชัยนะฮะ
1: จ
0: ะ
1: เป็นคนไทย
0: หรือจะเป็น
1: ค
0: นชาติใดก็ได
1: ้
0: นะครับที่มีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับนะฮะวันศาสตร์จีนนะครับนะฮะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยนะครับคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงปู่ชาสุภโธนะคะหลวงปู่บอกว่าทุกข์เพราะยึดถ้าวางได้ก็ไม่ทุกข์เตือนให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
0: เดี๋ยวสักครู่ติดตามนะครับนะฮะพิตราสิรินทรานิยากรนะครับวันนี้เอสเมทที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับคือเพลงนี้เลยสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจสินนะครับพรุ่งนี้ดู

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: จากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเข้าสภาเสนอพรก.กู้เงิน 400 ล้านเตรียมรัฐมนตรีแจงฝ่ายค้านอารมณ์ดียิ้มและรับไหว้เท้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกฎหมายแล้วโดยรัฐบาลได้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญพร้อมส่งตัวพรก.ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านที่อยู่ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่านก็ได้รับไหว้นายณัฐพงษ์และยิ้มทักทายกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าลิฟต์ไปนายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2เพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและถามว่ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่หรือไม่ว่าตนจะนำแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยได้เตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีปัญหาใดๆมท4บิ๊กรานเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนรวบเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมปกครองและชุดโดป้า NICE ส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจและชุดโดป้า NICE ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65พบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบ23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง9คนรวมอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3คนคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์อีก23คนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้รารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลังศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28 ถึง 31 สิงหาคมนี้จะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่กับร่องมรสุมที่จะพัดผ่านในภาคเหนือซึ่งจังหวัดน่านยังเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือหลังจากที่จิสด้าระบุ11ชุมชนเสี่ยงดินโคลนถล่มจากดินที่ชุ่มน้ำมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าน้ำป่ามาอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกดังนั้นศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านต้องมอนิเตอร์ข้อมูลและพร้อมเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงใน2ระดับคือเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมโดยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงขณะที่ทางกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยทันทีรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ข่าวดีเนเน่ผ่านเข้ารอบชิง AGT สำเร็จแล้วเนเน่รอยัลมือกีตาร์และนักร้องสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบออดิชั่นและ Just Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์

0: โอได้สำเร็จในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21โดยเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านทะลุเข้ารอบชิง22กันยายนและเป็นประวัติศาสตร์ของเด็กไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ดอกอ้อทุ่งทองก้านตองคุกเงินครับพี่น้องครับหลงในความสวยของน้องจำไม่ได้นะฮะ
2: สวัสดีค่ะแหมคุณพี่จำชื่อน้องไม่ได้เลยขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอเสียงพี่น้องชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครหน่อยค่ะสวัสดีปีใหม่นะ

0: ตอนนี้ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: ขอบคุณจ้า
0: โอ้ขอบคุณพี่น้อยหลายๆจ้า
1: ขอบคุณนะคะให้มา100 บาทให้กับคุณไป100 ล้านนะคะพี่น้อยขอบคุณค่ะ
0: เชิญ

0: ดไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ไปหมดรอบสวัสดีค่ะของแท้ของแท้สุนทรยากรรายงานตัวนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะเราเจอกันตรงนี้เช่นเคย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะแต่วันนี้ไม่ปล่อยกันแล้วใช่ไหมคือคักกันหรือเปล่านะคะก็โยกย้ายสายสะโพกกันหน่อยเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มกำลังให้กับตัวเองเราต้องออกกำลังนะคะขยับขยื่นร่างกายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดสูบฉีดนะคะก็เจอกันก็ต้องมีบทเพลงส่งไปถึงกันถ้าไม่ถูกใจก็ต้องแนะนำสิคะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400นะคะวันนี้รอสายในช่วงสายชิวหิวใจด่วนด่วนด่วนแนะนำกันนะคะขอปุ๊บจัดบ้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างส่งเสืออบนะคะแล้วใครอีกแก้วตาใช้ชื่อเฟซว่าแก้วตาก็ทักว่าแก้วตาพี่สวยสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะแล้วก็มีใครคุณมาลัยนะคะทำไมชอบหลวงพ่อห้ามจนมากเลยคะวอนหลวงพ่อช่วยที่ทัดนาแบกทุกข์มาจนอ่อนล้าช่วยหาทางแก้ไขให้ทีเหนื่อยเนาะเป็นหนี้คุณทองแหลมค่ะแล้วก็ใครอีกคุณสวัสดิ์มาแล้วค่ะเอาใครไม่ได้รายงานตัวมาด่วนๆ นะคะยังมีชีวิตอยู่กันทุกคนเนาะบางคนหายไปก็ได้แต่เป็นห่วงนะคะแต่ถ้าส่งมาปุ๊บมันเป็นอะไรที่รู้ว่ายังมีลมหายใจอยู่ด้วยกันสู้ไปด้วยกันคุณพี่หวานใจคนใกล้มาถึงก็แชร์เป็นสาธารณะให้เลยน่ารักสุดๆขอให้มีแต่ความโชคดีค่ะคุณปุ๊กค่ะแล้วใครที่แชร์ไม่เป็นกดตรงรูปโลกอะค่ะที่จะมีรูปที่เป็นลูกโลกอะนะคะกดตรงนั้นอะจะได้เป็นแชร์สาธารณะนะคะเชฟพงบอกว่าสวัสดีครับทางมาเมืองนนท์รถติดมากติดแบบสาหัสละกันจันทร์อังคารว่าติดแล้วไม่เท่าวันนี้จริงๆเลยค่ะสำหรับบทเพลงที่เอสมาแล้วค่ะวันนี้เป็นไงเอสเบเกอรี่สดมาจากตามมาไกลเนี่ยนะคะอ้าวก็ขอให้ขายดีๆนะครับใครอยู่ขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงรวยรวยแข็งแรงครับคุณเดินเจริญค่ะแถวแถววันนี้มารายงานตัวแล้วสวัสดีจ้าเอาละพูดถึงเรื่องของเพลงกันสักนิดหนึ่งในฮิตมาราธอนส่งไปนะคะวันนี้พาไปอีสานเริ่มกันตั้งแต่มนรักแรกมนรักตจวนะคะแดงจิตรกรมาด้วยมนรักที่ราบสูงเกษมคมสันนี่เขาจะมาด้วยนะวันที่30นี้ต้องมาเป็นกำลังใจให้น้องๆกันนะคะมาในส่วนของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยหลายคนเลยมีเด่นชัยมีดำรงเนาะแล้วก็หลายคนค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดที่เราจะได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันในมหานครแฟมิลี่นะคะสำหรับเพลงที่ตามมาปิดท้ายชื่อเพลงไหนนะมนรักพระธาตุพนมน้องเต๋านะคะแล้วก็ร้องคู่กับข้าวทิพย์นะคะฮะใช่ไหมน้องข้าวทิพย์ใช่ไหมคะใช่นั่นคือฮิตมาราธอนตามมาด้วยเรื่องราวของอะไรนะบัสสลบอย่าจบแค่พบหน้าชอบอะจังหวะน่ารักนะคะจังหวะบัสสลบนะคะเสียงร้องของน้องต่ายมาถึงเพลงที่ตามมาเรื่อยๆเลยค่ะก็เปิดไปเรื่อยเลยนะแล้วก็ลืมอ้อพญานาคฝากรักค่ะน้องจินค่ะหนูจินตราพุนลาบนะคะแล้วก็มาชวนบ่าวเที่ยวบ้านใช่ไหม

นพพรพนามหานครไลฟ์ต่อเนื่องกันเลยพี่จ๋าหลับตาไว้ค่ะดอกอ้อการตองนะคะซึ่งน้องมาในงานเมื่อปีใหม่นี่แหละนะคะคือโอ้โหมันนานมากแล้วอ่ะคุณผู้ฟังปีไหนหาไม่เจอเลยอู้เอาเป็นว่าก็มาให้ความสนุกสนานกันซึ่งต้นฉบับพี่นางค่ะอังคณางคุณชัยค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะเป็นมหานครไลฟ์ที่ให้ฟังการขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขาวแล้วก็กลิ่นกายค่ะต่อสายมานะคะสายชิวฮิวใจแนะนำที่022481366ระหว่างนี้จะให้รอเพลงให้ฟังเพลงนี้ก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวในการแนะนำเพลงนะคะต่อสายมาด่วนๆนะคะจะได้ขอบปุ๊บจัดปั๊บในช่วงสายชิวฮิวใจขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยสำหรับช่วงสายชิวฮิวใจค่ะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ต้มยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพค่ะฟังเพลงนี้ค่ะฝากใจไว้อีสานนะคะมาฝากฝั่งหนุ่มกันบ้างเสียงร้องของพี่แอลยอดรักสลักใจและก็รอสายคุณผู้ฟังที่022481366ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเจ๊
1: เฮ้ยว่าไงไปไหนหาย
2: ในบอครับจำในบอ
1: หายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปใส่มา
2: ไม่ได้ไปใส่นะครับอยู่ในกรุงเทพนี่นะครับ
1: เหตุอย่างนี้ล่ะเนี่ย
2: ครับพ่อเจ้าสามหาคือลุงหน่อยครับ
1: เหรอแล้วเป็นอย่างเป็นจะเป็นยังไงบ้าง

0: เดียวครับ
1: เอาได้สิวันนี้คุยกันแล้วเดี๋ยวเราเฮงเฮงรวยรวยเออ
0: ได้ทุกไฟเวลาคุยกับจี
1: เอาได้สิเหมือนเงินทองไหลมานะชาลิตีมาเป็นนางกวักให้มามามานี่มามามานี่มามะ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับแล้วนี่ออกตั้งแต่กี่โมงเนี่ยคุณเชียง
0: ออกเช้าออกตีห้าครับผม
1: แล้วเดี๋ยวก็ว่าพักตอนเที่ยงเนาะ
0: เลิกบ่ายสามโมงเปลี่ยนกะครับผมอ๋อ
1: เลิกบ่ายสามก็ได้พักตอนช่วงเย็นแล้วเช้าก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยสู้สิรออะไรถูกปะแล้วนี่เราปฏิเสธลูกค้าบ้างไหมว่าไง
0: ไม่เคยครับปฏิเสธแต่คนเมา
1: เหรอ
0: เพราะว่าคนไทยเมาแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้ทุกคนหรอกบางคนก็รู้เรื่อง
0: ทุกไฟเลยครับที่มาแล้วบอกว่าไม่ถึงก็ยังมีเลย
1: ก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละ
0: ปล่อยไม่ได้
1: อ่ะไม่ได้
0: ขึ้นมาต้องรับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบดีมากตอนนี้แล้วเป็นไงตอนนี้ว่าไง
0: หลังๆมาเลยไม่รับคนมาออกฟ้าทีไรโอ้โหเจ๊เลยสปารีเวอร์เขาดินเต็มเลย
1: เออนะไม่เป็นไรก็คิดว่าเขาให้พร
0: ถูกต้องครับ
1: อย่าไปคิดอะไรเยอะเออเรา
0: ถามจีมาถามจีหน่อยแย่ว่ามึกเยอะ
1: ว่า
0: แย่ว่ามึกเยอะฮะ
1: อะไรอีกล่ะ
0: กินข้าวเช้ายัง
1: โอ้โหอย่ามาแบบงงดิเนี่ยจำได้อยู
0: ่ภาษาโตที่คุยกับจีไงมันก็คุ้นไหม
1: มันก็ลืมไหมลืมแล้วสวยว่าไงนะ
0: กระมูลแมป
1: กระมูล
0: กระมูลแมป
1: กระมูล
0: กะมูล
1: กะมูลมาโทรมาบ่อยๆดิโทรไม่บ่อยๆจะได้ฝึกภาษาด้วยเอ้าเดี๋ยววันนี้เราฟังเพลงกันดีกว่าเพลงอะไร
0: สายอันคอยแฟนครับ
1: แล้วคอยเจอไหม
0: ฮะ
1: เจอไหมครับ
0: ไม่ค่อยเจอครับ
1: ไม่ค่อยเจอเหรอแฟนรออยู่บ้านไง
0: เพราะเขามองเลยว่าเขามองแล้วคงจะเลี้ยงเขาไม่ไหวเขาบอก
1: เหรอ
0: คร
1: ับ อ่ะแหละเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้
0: ถูกต้อง
1: นะแล้วนี
0: ่
1: มาไปขายบ้างมาไปขายบ้าง
0: ให้แฟนเอ็มเก้าห้าทุกท่านเลยครับผม
1: ได้เลยเดี๋ยวรีบฟังเพลงกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะหมดเนาะเพราะว่าให้ฟังมาเยอะละนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณมาก
0: คร
1: ับ ขอให้มีแต่ความโชคดีนะเป็นแต่ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีผู้โดยสารเยอะ
0: ๆครับผม
1: เฮงๆรวย
0: ๆ
1: ครับสวัสดีครับคุณเชีย
0: ร์ครับผม
1: ไปฟังมาทั้งกันเลยค่ะสายันคอยแฟนค่ะพี่เปาสายันสัญญาในช่วงสายชีวิตใจกับคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: จริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลข่าววันนี้กับ

0: ทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ฝนจางนางหายค่ะเพื่อชีวิตที่เดือดใจน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาในพาเรทเพลงฮิตที่สี่พาแนะนำที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปี
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารด้านปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่

0: ้เกิดขึ้นในหลายครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาขั้นตอนการเยียวยาโดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาสร้างความลำบากให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชนที่ประสบภัยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางปฏิบัติให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆเพื่อการรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูณัฐพงษ์ซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสวเตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องย้ำต้องส่งสารเท่านั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณี DSI ระบุว่าจะฟ้องร้องผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวสว.มาเปิดเผยถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมควรได้รับรู้หากมองกลับกันการแสดงความคิดเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมจะเปิดเผยความจริงก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้ทำให้พวกเราไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องส่วนขณะนี้ยังไม่มีทีท่าจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ใกล้ถึงเวลาต้องสรุปว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่า28สิงหาคมนี้น่าจะทราบว่ามติของกกต.เป็นอย่างไรส่วนที่มีสัญญาณว่าอาจมีการสังเวยสว.บางคนแต่ไปไม่ถึงระดับตัวการใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองหรือรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่าให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.ขึ้นจริงหากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ต้องสงสัยและส่งเรื่องให้ศาลกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัยชาวบ้านในพื้นที่ดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไม่มีน้ำสะอาดบริโภคต้องซื้อน้ำหรือต้มน้ำกินวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหารัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ชาวบ้านในพื้นที่บนดอยสูงอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไร้น้ำสะอาดในการบริโภคโดยนายซันฟูแซ่จ่าผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าสูและชาวบ้านในพื้นที่เกือบ200หลังคาเรือนรวมถึงครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสูตำบลปงดอนอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไร้น้ำสะอาดในการบริโภคชาวบ้านที่พอมีเงินใช้วิธีซื้อน้ำดื่มบ้านที่ไม่มีเงินต้องใช้วิธีต้มน้ำดื่มทุกวันทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากน้ำที่ใช้มาตลอดเป็นน้ำประปาภูเขาซึ่งน้ำมีหินปูนเมื่อนำมาดื่มหรือบริโภคจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตลอดมาหมู่บ้านจึงของงบประมาณท้องถิ่นเพื่อขอให้ดำเนินการทำเครื่องกรองน้ำของหมู่บ้านกระทั่งในปี2568อบต.ปงดอนได้อนุมัติงบประมาณให้บริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งเครื่องกรองน้ำจึงงบประมาณ 300,000 บาทโดยตนเองให้สอบต.ในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดแต่เมื่อติดตั้งใช้งานได้เพียง 3-4 เดือนเครื่องเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ทางที่ก่อนหน้านั้นได้มีการติดตั้งท่อประปาไว้ตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านรวมถึงหน้าโรงเรียนเพื่อให้ชาวบ้านและโรงเรียนนำภาชนะมาตวงน้ำดื่มได้สะดวกแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อ

0: 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: ก็เลยขอเปิดเพลงจอคิวฮิตฟังให้ฟังกันก่อนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ซึ่งเริ่มต้นด้วยพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคแต่ไม่มีใครอยากคุยกับทานเลยทำไมทานน่ารำคาญมากเลยเราก็คงไม่สะดวกจะคุยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครพร้อมจะแนะนำเพลงแล้วก็พูดคุยกับทาเล็กๆน้อยๆไม่คุยเยอะไม่คุยเยอะนะคะทาไม่ดุแล้วนะทาโดนถอนก้งถอนเขี้ยวหมดแล้วทาไม่ดุแล้วแนะนำที่022481366ค่ะรอสายมาด่วนๆกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้จอคิวฮิตนะคะให้ฟังกันก่อนกับเพลงตรงนี้ณที่เวลาเสียงร้องของดอนบ่มนะคะสะกดดอนเด็กรอเรือถ้าหากว่าไม่บอกมาก็จะอ่านว่าด็อกเตอร์บ่มอ๋อไม่ใช่ดอนบ่มค่ะแล้วก็ภูมินสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองนพรัตน์มอมอ่านว่ายังไงนะมอมพะเนาหม่อมพะเนาโอ้ที่หลังจะเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวศิรินทราจะอ่านตามมัมถ้าอ่านเป็นตามตรงภาษาอังกฤษนะเรียนเยอะด้วยไงพอเรียนเยอะมันก็จะแบบรู้เยอะอ่านว่ามาจากนพรัตน์กันละกันนะคะที่เรียงโดยดอนบ่มค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงกดเจาะคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะและต่อสายมาแนะนำเพลงในช่วงพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคกันนะคะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแนะนำใครกันได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ตา
3: จ้าใครเอ่ย
4: น้องหนุ่ยครับ
3: น้องหนุ่ยน้องหนุ่ยเราเคยคุยกันไหม
4: ยังเลยครับครั้งแรกเลยครับพี่ตา
3: เออเหรอ
4: แล้วหนุ่ยอยากคุยด้วย
3: เหรอแล้วหนุ่ยอยู่ไหนเนี่ย
4: โอกาสแบบนี้ไม่ง่าย
3: เออ
4: พี่อยากโทรมา
3: พี่ก็รอสายไม่มีใครอยากคุยกับพี่เลยหนุ่ยเป็นไรไม่รู้ทำไมหรอพี่กวนกวนเหรอพี่กวนเป็นคนกวนประสาทเหรอ
4: ไม่นะผมว่าพี่ดาคุยโอเคนะเพราะเวลาผมฟังเนี่ยรายการเนี่ยพี่ดาจะเป็นคนที่คุยมีสาระแล้วก็ชวนคุยตลอดจะใช่ไห
3: มมีสาระแล้วไร้สาระ
4: เลยบางคนก็เลยเห็นพี่ดาชวนคุยแล้วก็เลยไม่กล้าโทรมาหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะอาจจะคุยนานใช่ไหม
3: เราไม่ชอบใช่ไหมเอ้ย
4: เ
3: รา
4: ว
3: าง
4: เราผมคิดเอาเองนะ
3: แล้วเราขอเพลงเสร็จวางสายดีไหมหน่อย
4: ใช่เลยนะคร
3: ับขอเพลงเสร็จระวังสายเลยไหม
4: เมื่อกี้เหรอ
3: ไม่หมายถึงตอนเนี้ยเพราะว่าหนูอยากคุยกับพี่ป่ะล่ะ
4: อ๋อแล้วแต่พี่ผมอยากคุยผมเคยเห็นพี่ดาในทีวีไงตอนในสนามมวยอ
3: ่
4: ะ
3: ผ
4: มว่ามีโอกาสก็อยากลองคุยกับตัวจริงเสียงจริงดูบ้าง
3: เฮ้ยพี
4: ่ได้มีโอกาสแล้ว
3: ดีแล้วแล้วหนูทำอะไรตรงไหนครับเนี่ย
4: ผมเหรอผมเป็นพนักงานขนส่งครับตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปรังสิตครับ
3: แล้วขับรถตอนเนี้ย
4: ตอนนี้จอดอยู่ในปั๊มครับ
3: ดีมากเพราะว่าไม่อยากให้แบบภาวะพะวงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่มีสมาธินะคือมันจะขาดสมาธิไปนิดนึงอ่ะต่อให้เราแบบแยกประสาทขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็พลาดได้เพราะนั้นประมาทอย่าประมาท
4: ใช่
3: แล้วมุ่งหน้าไปไหนนะไปรังสิต
4: ไปรังสิตคลองสามครับพี่จ
3: ๋าแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับ
4: ผมจะโทรคุยกับช่วงพี่หมีธนชัย
3: ไปกับ
4: น้องอะไรนะที่มาแทนน้องดา
3: แล้วมันไม่อยากคุยกับพี่อ่ะ
4: อยากคุยนะ

0: นะก็ถึงโทรมาค่ะ
1: เออนั่นดีต้องคุยกันดีอยากคุยแต่กับสาวๆดิเราอ่ะ
0: ได้คุยกับพี่ชาพี่ชาก็ยังสวยอยู่ในทีวีค
1: ่ะแหมพูดดีพูดดีหนูเอาไปสัก10เพลงมั้ยล่ะวันเนี้ย
0: ได้ไม่เปิดให้ผม
1: ไปล่ะแน่นอนเอาเลยเดี๋ยวขอส่งมาเลยนะเดี๋ยวพี่จัดให้วันละเพลง
0: ได้จริงอ่ะพี่เปิดพาเลทแล้วเดี๋ยวพี่เปิดต่อเนื่องกับเพลงที่ผมขอได้เลย
1: ได้เลยเอานี่เพลงอะไรดีครับ
0: เอาบทสวดว่าอนุญาตให้จีบ
1: แหมหมายถึงมีคนร้องให้เราฟัง
0: เราปลุกอารมณ์หน่อยตอนนี้
1: ปลุกอารมณ์ทำไมมีเราแบบจริงๆแล้วมีแล้วไปเที่ยวจีบสาวงี้ใช่ไหมหนุ่ยในสารภาพ
0: มีแล้วมีครอบครัวแล้วพี่แต่ว่าอยากดู
1: ก็มีนิดนึง
0: ให้มันคืนนิดนึง
1: พี่ว่ามันต้องมีเลยในใจเนี่ยถึงขอเพลง
0: นี้พี่อย่าเลย
1: เออ
0: มันเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะ
1: ในใจพี่บอกว่าในใจมันไม่ได้หมายถึง
0: ในใจใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับเอออ
0: ันนี้ก็เรื่องจริง
1: เอ้ยพี่ว่าต้องในใจเรื่องจริงนี่แหละไอ้เรื่องจริงในใจเนี่ยพี่ว่า
0: อย่าเลยพี่แต่ความคิดจะห้ามใครไม่ได้ไงครับมันก็ต้องคิดบ้างไอ้คนเรา
1: ธรรมดาแหมคนเรานะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าอย่าไปทำ
0: คิดแล้วไม่ทำก็ไม่เป็นไรพี่นะคิดได้นะ
1: เอ
0: ้ยมันผมว่าอย่างนั้นแหละ
1: มันแค่ในใจมันเป็นความรู้สึกในใจ
0: ใช่ครับ
1: อย่าไปลงอย่าไปทำลงไอ้เขาเรียกว่าลงมือกระทำเมื่อไหร่แล้วก็ทันที
0: ไม่ทำ
1: ดีละดีละนี่แหละน่ารักเออทำตัวให้เป็นพ่อบ้านเป็นสามีที่ดีเออให้ผู้หญิงเขามีความสุข
0: สบายดีเนาะ
1: ไม่ค่อยสบายอะสิ
0: แล้วพี่เข้าสนามมวยบ้างไหมครับช่วง
1: ไปจ้ะเดี๋ยวเมื่อเสาร์ที่แล้วไม่สบายก็เลยเพราะว่าวันเสาร์ก่อนดันไปสารแน่ไปไงระหว่างพูดแล้วก็ไอก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายการสดเสาร์ที่แล้วก็เลยหยุด
0: ผมก็ชอบดูอยู่เหมือนกันนะ
1: หรอได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับหน่อย
0: แฟนเพลง FM 95ทุกคนก็ได้ครับพ
1: ี่ได้ครับเดี๋ยวเรามาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนพร้อมกันเนาะ
0: ได้เลย
1: พูดตามพี่นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
0: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรกวางตุ้ง
0: สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไร
0: กินกับอะไร
1: ก็อร่อยเหาะ
0: ก็อร่อยเหาะ
1: และไอ
0: และไอ
1: ไอยาลาอาฮ่า
0: ไอยาลาอาฮ่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อะไร
0: ไอยาลา
1: ในพี่เจ๋อแหววเจ๋อแหววเลยน่ารักมากก็ขอให้มีความสุขเยอะๆนะดูแลครอบครัวให้ดีให้ครอบครัวแข็งแรงและมั่นคงแล้วดูแลกันและกันนี่แหละค
0: ือ
1: สุดท้ายจริงเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราได้คู่ที่ดีแล้วเราเป็นคู่ที่ดีของเขามันคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเราอยู่กันไปอย่างมีความสุขเน
0: า
1: ะ
0: นี่แหละผมถึงอยากคุยกับพิธาสักครั้งไงเพราะอย่างนี้แหละได้สติใจในจิตเตือนใจนี
1: ่ไม่หรอกคือคนเราพี่เข้าใจอารมณ์ชั่ววูบมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่อย่าลืมว่าต้องคิดก่อนเพราะว่าเวลาที่มันเป็นภาระผูกพันแล้วน่ะมันเป็นเรื่องที่มานั่งแก้ปัญหากันไม่อยากให้ชีวิตครอบครัวนั้นต้องแตกแยก
0: จริงๆนะครับจริงๆพี่พูดถูกเลย
1: พี่เห็นครอบครัวไหนที่เขามีความสุขนะพี่จะร้องไห้เลยนะเวลาที่เขาดูแลกันและกันยามแก่เฒ่ายามเจ็บป่วยเขาดูแลกันและกันอ่ะพี่แบบเห็นแล้วเหมือนตอนที่พี่ตัดสินไม่หมดหนี้เนาะแล้วเขาก็มาเป็นครอบครัวแล้วเราก็เห็นเขาแบบดูแลกันตอนป่วยก็แบบไม่ทิ้งกันฮู้พี่แบบน้ำตาไหลอ่ะ
0: ใช่ใช่มันตื้นตันใจนะ
1: ใช่เราอยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ไหมพี
1: ่ไม่อยากให้แตกแยกเพราะสถาบันครอบครัวต่อให้เล็กขนาดไหนแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะสำคัญที่สุดเลยแล้วมีลูกมีเต้าไหมอ่ะหนุ่ยอ่ะมี
0: ผมแล้วมีตอนนี้อยู่กำลังเรียนอยู่ชั้นป.5ครับผู้หญิง
1: กำลังน่ารักเลยเนาะดูแลเขาดีๆทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเขามั่นใจว่าผู้ชายก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดมีคุณพ่อเป็นตัวอย่างว่าพ่อเป็นคนดีของครอบครัวนะ
0: ใช่คร
1: ับ ถ้าทำ
0: จริ ง
1: ๆถ้าทำก็อย่าไปให้เขารู้แค่นั้นเอง
0: เฮ้ย
1: อยากไม่นะไม่
0: มีต่อได้ที
1: ่เออไม่ทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องดีเสมอต้นเสมอปลาย
0: โอเคโอเค
1: ใจดีครับเลยโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยครับมีความสุขสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับพี่ชาสวัสดีครับ
1: บายฟังกันเอ๊ะมันก็ต้องมันเขาเรียกว่าต้องให้ถูกต้องนะคะอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกไงนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีก่อนจะทำอะไรปันพรพลาดไปแล้วอะแล้วผู้หญิงใจเด็ดนะเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของการเลิกราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเลิกผู้ชายมากกว่าผู้ชายเลิกผู้หญิงนะ เพราะอะไรสุดจะทนกับคนอย่างเธอไงเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงในช่วงนี้กันนะคะ เตือนสติกันหน่อยขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าเริ่มจากเพลงนี้ค่ะกลับไปถามเมียเธอดูก่อนซะ

0: ับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเรามีครอบครัวแล้วหรือว่าเรามีแฟนอยู่แล้วเป็นคนๆไปนะคะก็มันเป็นเรื่องที่ก็เริ่มเป็นการความมีความซื่อสัตย์ต่อกันว่างั้นเถอะนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกกลับไปถามเมียเธอดูก่อนกล้าไหมล่ะหนูสุนค่ะหนูสุนตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มออกงานละก็ขอให้น้องแข็งแรงขึ้นแล้วก็แข็งแรงว่ากันเดิมด้วยนะคะทุกคนยังรอดูรอฟังเพลงผลงานของสุนอยู่นะคะก็ เนี่ยพอเริ่มใช้เสียงซ่าเริ่มดีขึ้นแหมถูกบุ้มบิ๋มแซวพอแม่เริ่มเสียงดีขึ้นคุยไม่หยุดเลยเอาละ มีเมียแล้วไม่เอาค่ะน้องดาวมยุรีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบนี่แหละน้องปลายกนกพรนะคะน่ารักเสียน้องลูกสาวอีกคนหนึ่งก็ปิดท้ายด้วยป้าเมียมาเลยค่ะแคทอาริยาขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอมและไอ้ไอยาระอ้าห้ารสชาติดีทานง่ายชุบคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ้าห้า
0: เพลง
2: นี้ติดชาร์ตค่ะมาฝากฝั่งของชายหนุ่มกันบ้างก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรแฟนไม่ได้มีเขาคนเดียวประมาณนี้ไหมอ่ะไม่นะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะถ้าว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญในการที่เราจะทำทุกๆเรื่องเลยนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่างที่เขาบอกแล้วก็มาเรื่องของความรักเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังสองเพลงนี้กันนะคะก็บางปลาขอไว้ไม่รู้จะได้ฟังไหมจะได้ฟังอยู่หรือเปล่านะคะแต่ก็เปิดให้ฟังในวันนี้เราเริ่มตั้งแต่เพลงนี้เลยอะไรนะเริ่มจากเพลงไอ้ถุยมงแอลกอฮอล์ตอนนี้ไอ้ถุยนี่อยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ไปดูกันไอ้ถุยนี่อยู่ในฮิตที่7ค่ะนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงเอาที่บายเจยแต่ก็ไม่ได้นะ ฟังให้มันเพลินๆค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้บ่าววีอยู่ในฮิตที่1แล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่แนะนำเพลงกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราได้มาฟังเพลงกันต่อเนื่องค่ะถ้าหากยังไม่พอใจไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมได้ที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ขอบคุณคุณเลิฟน้องน้อยนะคะบอกผู้หญิงก็น่ากลัวผู้ชายก็น่ากลัวถ้างั้นไม่ต้องเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงดีกว่านุชรีค่ะที่เข้ามานะขอบคุณมากๆที่ทักทายกันแล้วก็มีน้องพึ่งจากเชียงใหม่นะคะคุณแก้วมณีขอบคุณทุกคนเลยคุณสวัสดิ์บอกว่าแม่จัดเพลงพาเรตเพราะสุดๆถ้าชอบถ้าก็ดีใจค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
6: เฮ้ยพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
9: 5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานกับเพลงทะเลไม่เคยหลับเป็นเรื่องจริงนะคะคลื่นซัดสาดตลอดเวลาไม่หลับเลยเราหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นคลื่นนั้นยังซัดอยู่นะคะก็เป็นวง The Impossible นะคะพี่ต้อยเสถาศิริชัยยะเป็นนักร้องนำนะคะแล้วก็ร้องเพลงนี้ได้เพราะมากๆคุณมรกตแนะนำมาจัดให้นะคะเรื่องราวของบรรยากาศที่เราไปชมความเป็นธรรมชาติอะถ้าว่ามันให้พลังโดยไม่รู้ตัวตัวเองจะมีความรู้สึกเวลาที่เรารู้สึกไม่มีพลังถ้าจะไปใกล้ๆน้ำแล้วก็มีเพลงที่เกี่ยวกับน้ำอยู่เพลงหนึ่งที่ท่านได้มีโอกาสร้องนะคะเป็นเพลงลูกกรุงเก่าๆที่นำมาปัดฝุ่นใหม่โดยบริษัท IMS นะคะเฮียจำลักแล้วก็พี่อ้วนนครชัยศรีค่ะเป็นผู้ทำดนตรีอาจารย์นครมังคลายนนะคะเป็นผู้แต่งเพลงนี้ถ้าขอมอบให้กับทุกท่านนะคะกับเพลงชื่อว่าบางปะกงเคยฟังกันไม่เอ่ยฟังเสียงของท่านนะคะให้รู้สึกสบายๆผ่อนคลายเพื่อจะเตรียมตัวไปทานอาหารกันครึ่งชั่วโมงนี้แล้วก็กลับมาเจอกับท่านต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะพี่สวยฟังเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ว่าพี่สวยน่าจะรู้จักแหละบางปะกงค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เปิดประชุมสภาเดือดถกพรก.กู้เงินนายกย้ำความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะฝ่ายค้านลุกโต้ลั่นแจงไม่ชัดไม่อนุมัติชุดเฉพาะกิจนราปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่จริงขณะที่ผู้สื่อข่าวยืนยันเข้าจุดเกิดเหตุหลังพท.ตรวจแล้วไม่ชี้ใครถูกผิดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบ20ผู้ต้องหาเนเน่รอยัลทำคนไทยน้ำตาซึมคนทั้งโลกต้องตะลึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์เวทีระดับโลกอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้นะครับเที่ยงวันนี้นะครับพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐเองยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการกลาดยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่เป็นความจริงนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ยืนยันว่าเข้าจุดเกิดเหตุหลังจากพท.ตรวจสอบพื้นที่ไปแล้วและไม่ชี้ว่าใครผิดถูกด้วยคงต้องรอให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนชี้ชัดครับสำหรับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายป่วนเมืองนราธิวาส13อำเภอ40จุดเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายซอและดือเลาะนะครับอายุ21ปีซึ่งมีบาดแผลถูกกระสุนปืนซึ่งอ้างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลาดตระเวนในคืนดังกล่าวพร้อมคลิปเสียงปืนจากคอที่ดังขึ้นทีละนัดกว่า10นัดแล้วก็ยังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเพื่อหาข้อเท็จจริงครับมีการประสานให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนอีก3คนของนายซอและเดินทางกลับมาจากการตั้งแคมปิ้งรวมถึงนายนูเซงลาเตะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 นาทีของ24สิงหาคมครับได้พบร่องรอยของวิถีกระสุนบนผิวถนนยางมะตอยพร้อมทั้งได้ชี้จุดที่ถูกยิงมาจากด้านหน้าแถวบริเวณยอดกอไผ่หลังจากที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้ง EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ช่วง25สิงหาคมนายรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและทีมงานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยของกระสุนปืน14จุดตามผิวถนนแล้วก็ขอบรั้วเหล็กริมถนนทางกั้นทางขอบโค้งพร้อมทั้งได้เข้าพบกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอร์สและผู้กำกับการสพ.ชะแนะซึ่งได้ระบุว่าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.1 หัวและปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน3ปลอกซึ่งเป็นกระสุนปืนที่ยิงมาจากอาวุธปืน M16 แถมแหล่งข่าวในทหารนาย1ครับที่ได้เข้าร่วมตรวจจุดเกิดเหตุยืนยันว่าพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จริงในที่เกิดเหตุแต่จำนวนกี่ปลอกนั้นไม่ทราบแน่ชัดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องนำไปตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่มาของกรณีทำให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าวโดยระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้วุธปืนเล็ก M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอชะแนะก็ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและก็ขอที่แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและก็ตรวจการเท่านั้นคืน22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและก็ตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและก็ประสานการปฏิบัติการกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการแต่อย่างใด ประเด็นที่2ครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานในภารกิจคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไป4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำการขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรครับทั้งนักบินผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทีนี้ทหารที่เป็นชั้นประทวนเป็นช่างเครื่องนะครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติบนอากาศยานนั้นก็ไม่ใช่ยศจ่าครับประเด็นที่3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานและกระทบต่อพยานในฐานะที่จะต้องเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมครับ
2: ค่ะซึ่งเหตุไม่สงบชายแดนใต้ก็กระทบประชาชนโดยเฉพาะที่สำนักงานเทศบาลเสียหายหนักนะคะไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดภายในอาคารอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่ฝ้าเพดานสำนักงานตกลงมาหลายแผ่นก็ต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มความปลอดภัยส่วนการให้บริการประชาชนก็ต้องย้ายไปที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเปิดเผยนะคะว่าตัวอาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบเน็ตเวิร์กเสียหายต้องใช้เวลาจัดการส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการประชุมว่ากองงานใดจะไปทำงานที่ใดซึ่งยังมีสำนักงานหลังเก่าที่สามารถใช้งานได้แต่ว่าบางส่วนต้องใช้เครือข่ายของเทศบาลรวมถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางราชการได้โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎรค่ะได้ประสานทางอำเภอให้บริการประชาชนส่วนตัวอาคารยังสามารถใช้งานได้แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมซึ่งมาจากการสำรวจคาดว่าความเสียหายมากกว่า15ล้านบาทค่ะ
1: ดูเรื่องของการประชุมสภาพิจารณาพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าเงินกู้ 400,000 ล้านรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขอให้มั่นใจรัฐบาลว่าสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ครับที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญครั้งที่2มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นแถลงต่อที่ประชุมครับว่าตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อ5พฤษภาคม69เห็นชอบให้มีการตราพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพรก.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพรก.ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ที่กำหนดให้ตราพรก.กระทำได้เฉพาะครม.เห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลนะครับแล้วก็ความจำเป็นในการตราพรก.กำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน 400,000 ล้านบาทดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและต่างจากวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตการส่งออกน้ำมันจึงทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนแต่ไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊สท่อส่งน้ำมันหรือว่าท่อแก๊สไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สเรือขนส่งน้ำมันขนส่งแก๊สไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือซึ่งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเมื่อเกิดความขัดกันด้วยอาวุธระหว่างรัสเซียยูเครนและก็การขัดกันด้วยอาวุธในตะวันออกกลางที่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมันคลังน้ำมันท่าเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซทำให้ตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกต้องหยุดการผลิตและการขนส่งน้ำมันครับประเด็นที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง 50% เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง ดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงรอบเดียวแต่ว่ามีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายระลอกทั้งจาก1ตื่นตระหนก2ราคาพลังงานฟอสซิลที่ปรับสูงขึ้น3ต้นอุณาหารสินค้าและบริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น4ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับสูงขึ้นและ5กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากรายได้เท่าเดิมและลดน้อยลงทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจสูงขึ้นความเสี่ยงต่อการผลิตแล้วก็การจ้างงานครับส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบ2ด้านต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนที่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยากต่อการแก้ไขซึ่งเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับนำมาซึ่งการขอออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะใช้งบก้อนนี้ครับอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ขอให้ที่ประชุมสภามั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ได้นะครับแล้วก็จะหาแหล่งเงินกู้ในประเทศนะครับส่วนการใช้หนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้วางระบบเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับ
2: ค่ะซึ่งในการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารำเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดใช้อำนาจให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69นะคะเรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายถึงพรก.วงเงิน400,000 ล้านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172การออกพรก.กู้เงินต้องกระทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นก็จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าการใช้แหล่งเงินงบประมาณพิเศษมาจากการกู้ไม่ได้มาจากวิธีงบประมาณปกติไม่ได้มาจากแหล่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นก็จะมีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ในส่วนเงิน200,000 ล้านบาทยังที่รัฐบาลอ้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานก็เห็นว่าจะต้องพิจารณา2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องมาตรา172 วรรค 2ตกลงแล้วมีความจำเป็นรีบด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือแผนการใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่คำว่าพลังงานสะอาดห้อยท้ายเนี่ยมีคำว่าโซล่ารูฟท็อปห้อยท้ายเพียงพอหรือไม่ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจะมีการลงทุนอย่างไรเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทำได้จริงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถแยกพิจารณาได้เพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนมองว่าแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจำเป็นจะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องใช้การกู้เงินลงทุนเสมอไปทางนี้ก็เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยทางพรรคประชาชนเขาเสนอแผนแบ่งเป็น2 เฟสนะคะอย่างเช่นได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วการจัดลำดับพื้นที่ลงทุนมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงอย่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 75% ของประเทศเฟสแรกต่อเนื่องด้วยการขยายการลงทุนต่อไปสู่ภูมิภาคนะคะรองรับการเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้าสะอาดครอบคลุม 87% ของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะนายณัฐพงษ์ยังได้ตั้งข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเงินในรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกองทุนต่างๆที่สามารถนำมาใช้ลงทุนได้จึงต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงในการตราพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโดยเฉพาะในส่วนของแผนวงเงิน200,000 ล้านบาทหลังหากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความชัดเจนของแผนงานได้ทางพรรคก็คงไม่สามารถอนุมัติพรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวได้ค่ะ
1: 12:13 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
6: อร่อยมากละลายในปาก
5: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
7: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
8: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
5: ทุกวันเสาร์20:20 น
9: ทางช่อง 9 MCOT HD
5: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบผู้ต้องหา20คนมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองเลขาธิการปปท.ปปช.ภาค5แถลงครับหลังเจ้าหน้าที่6หน่วยงานส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าขบวนการฟอกแรงงานนั่นแหละครับนายวรสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยสั่งการให้ยึดหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติหากสืบพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเอกชนหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายข้ามชาตินี้จะถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นครับพลตำรวจเอกสำนานบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจและก็ชุดตัวป้านายหรือว่าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์ 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จรับรองเอกสารเท็จแล้วก็เอกสารต้นเรื่องสูญหายไปเป็นจำนวนมากครับนำไปสู่การปฏิบัติการจนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้20คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยปราการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง8คนมีชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก9คนครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารและก็รายการทางทะเบียนที่กระทำผิดจริงแล้ว74รายการซึ่งอำเภอชัยปราการได้จำหน่ายยกเลิกแล้วก็เพิกถอนรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับส่วนอีก23รายการอยู่ระหว่างเร่งรัดเพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร็วที่สุดขณะที่ 4,947 รายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยไม่ชอบจะดำเนินการให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระบบทะเบียนทันทีพร้อมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงขยายผลเบาะแสหากพบการกระทำทุจริตจะมีการเพิกถอนและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
2: คุมเข้มนำเข้าผักนะคะหลังมีคลิปในจีนค่ะใช้สารฟอร์มาลินโดยรัฐมนตรีเกษตรนะคะย้ำบอกว่าไทยนั้นมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางค่ะหลังจากที่มีคลิปแฉผู้รับซื้อผักกาดขาวในจีนนำผักกาดขาวไปจุ่มสารละลายฟอร์มาลินฟอร์มาลดีไฮด์นะคะหรือฟอร์มาลีนนี่แหละเพื่อให้ผักสดอยู่ได้นานระหว่างขนส่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อมาทราบว่าคือสารฟอร์มาลดีไฮด์คนในพื้นที่รู้ข้อมูลว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ผักอยู่นานประมาณ 2-3 วันนะคะโดยข่าวทางการจีนยืนยันประมาณ 2-3 วันข่าวที่ทางการจีนยืนยันผลตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ค้าใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ในกะหล่ำปลีรักษาความสดระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยการเร่งให้ติดตามแหล่งที่มาปลายทางกะหล่ำปลีล็อตที่ได้รับผลกระทบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่ากำชับกรมวิชาการเกษตรประสานอย.แล้วก็ภารกิจด้านสุขอนามัยในการสุ่มตรวจโรคแมลงศัตรูพืชณด่านนำเข้าความปลอดภัยด้านอาหารทั้งสารปนเปื้อนสารตกค้างสารที่ห้ามใช้ในอาหารอย.ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าสุ่มตรวจประกาศขาวที่จำหน่ายในประเทศหลังมีรายงานใช้ฟอร์มาลีนที่ผักเพื่อรักษาความสดในเบื้องต้นจากการตรวจเมื่อวานนี้25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งที่ตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างก็ครอบคลุมผักนำเข้าผักที่ผลิตในประเทศไม่พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในทุกตัวอย่างแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ข่าวดีนะคะเรื่องของน้องเนเน่ค่ะก็ตอกย้ำความเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะคะสำหรับเด็กเก่งไทยค่ะเนเน่รอยัลที่ทำให้คนไทยถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปริ่มคนทั้งโลกก็ต้องตะลึงนะคะหลังกรรมการรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะยอมมอบโกลเด้นบัสเตอร์ให้เธอทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องง้อการโหวตสำหรับเนเน่ขึ้นเวทีในช่วงกลางรายการที่มีความยาว2ชั่วโมงแนะนำตัวกับทางรายการโดยเลือกคอมเมนต์ของบรรดาอินฟลูทั่วโลกที่ติดตามและชื่นชมผลงานของเธอทั้งในการแข่งขันแล้วก็การแสดงเปิดหมวกนำมาแสดงถึงความเป็นศิลปินแม่เหล็กของเธอแม้จะยังอายุน้อยก็ตามค่ะในการแข่งขันรอบไลฟ์นะคะหรือว่าก่อนรองชนะเลิศเนเน่ค่ะเธอเลือกเพลง Black Hole Sun นะคะเพลงแนว Alternative Rock ยุค90มาเล่นซึ่งก็เป็นที่เซอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏในการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของแนวเพลง Grunge ที่ขับร้องโดยตำนานอย่างคริสคอร์เนลมีเสียงเข้มดุดันนะคะโดยเนเน่นั้นก็นำมาผสมผสานความหวานในลีลาการร้องบางช่วงผสมกับความดิบจากการร้องแผดเสียงขัดกับบุคลิกความอ่อนหวานนอกเวทีของเธอนะคะทั้งนี้ค่ะในคำวิจารณ์เนื่องจากไซมอนคาร์เวลนะคะคอนเวลต้องไปพบแพทย์กรรมการในครั้งนี้ก็เลยเหลือเพียง3คนนะคะทุกคนก็ต่างยืนปรบมืออ้าปากค้างเช่นเดียวกับผู้ชมนะคะคือโฮวี่มันเดลที่บอกว่าทางสถานีโทรทัศน์ NBC เจ้าของรายการเนี่ยควรจะมอบรางวัล1ล้านบาท1ล้านดอลลาร์ให้ไปเลยส่วนโซเฟียที่เชื่อว่าเนเน่เนี่ยสามารถจะชนะในรายการนี้ได้คนสุดท้ายก็คือเมลบีคนนี้จากวง Spice Girl นะคะซึ่งวันนี้เป็นกรรมการที่หินที่สุดวิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาอย่างไม่ไว้หน้าเลยแล้วก็ถูกผู้ชมโห่ไม่พอใจแต่เธอคนนี้แหละเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียงคนเดียวในคืนนี้ให้สามารถกดโกลเด้นบัสเตอร์หรือว่าปุ่มทองคำซึ่งในปุ่มนี้เธอก็เลือกที่จะมอบให้กับน้องเนเน่นะคะเมลบีเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นศิลปินในยุค90แต่สนใจในเพลงป๊อปไม่ใช่เพลงร็อกแต่เมื่อเนเน่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็อารมณ์ร่วมเนี่ยเธอก็เลยต้องมอบปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์ให้จนเนเน่เนี่ยดีใจสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ก็สุดปลื้มค่ะวิ่งขึ้นไปสวมกอดบนเวทีสำหรับปุ่มนี้นะคะปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์ถือได้ว่าเป็นเสมือนตั๋วพิเศษให้เนเน่ทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลโหวตในรอบนี้โดยให้สิทธิ์ผู้ชมชาวรัฐสามารถลงคะแนนผู้ที่ชื่นชอบผ่านทางออนไลน์ปุ่มทองคำก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการนี้นะคะที่มอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษเท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีกรรมการ1คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ในอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์นอกจากจะสร้างช่วงเวลาประทับใจในการแข่งขันแล้วยังเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้แข่งขันที่ได้รับเพราะว่าแสดงถึงการยอมรับของกรรมการก็เป็นประจักษ์ในความสามารถการแสดงเอกลักษณ์หรือว่าประกายแห่งพลังที่เปล่งออกมาเมลบีผู้ตัดสินใจกดปุ่มนี้ให้บอกว่าเธอได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคนในหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงแล้วก็เห็นเนเน่เป็นคนที่เงียบที่สุดทอมเนื้อทอมตัวที่สุดแล้วก็เป็นสาวน้อยลูกหวานแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีเท่านั้นแหละกลับสามารถแสดงพลังสะกดทุกคนได้เสียงร้องลุกบนเวทีนะคะผสมผสานกันหลายๆอย่างในตัวนักร้องสาวจากประเทศไทยคนนี้นอกจากจะตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของ Thailand Got ขออภัยค่ะอเมริกา Got Talent ในปี2026นี้อย่างเป็นทางการแล้วก็การเลือกเพลงBlack Hole Sun ในเพลงยุค90มาเล่นก็จะกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถอดความวิเคราะห์กันทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงสายประกวดแล้วก็ชินหูนักแม้จะเป็นเพลงดังแห่งยุคแต่ว่าเด็กหญิงอายุ16ปีเนี่ยนำมาเล่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงค่ะก็ถือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ร่วมนะคะที่รู้สึกว่าจะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่ารอบนี้ถือได้ว่าเนเน่เนี่ย คือใช้ emotional นะคะอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีเลยมาดูในส่วนของไทยกันบ้างนะคะไปที่บ้านเกิดของน้องเนเน่นะคะไปที่ภูเก็ตค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะประเทศไทยหลังจากน้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยศิลปินสาววัย16ได้ขึ้นเวทีระดับโลกนะคะ America Got Talent รอบ Live Show ที่สหรัฐอเมริกาที่เมลบีนะคะอย่างที่บอกไปเธอกด Golden Buzzer ให้กับเนเน่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามแฟนคลับนะคะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลาง2คนบอกว่าได้ติดตามข่าวการแสดงของน้องมาตลอดเลยผ่านทางโซเชียลต่างๆหากมีโอกาสจะเดินทางไปชมการแสดงของน้องที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาในตัวเมืองโดยบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็จะเชียร์น้องตลอดไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องเนเน่และครอบครัวก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันรอบล่าสุดมีชาวภูเก็ตจำนวนมากพากันมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ล้นหลามที่ตลาดท้ายรถนาคาเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงของน้องโดยในวันดังกล่าวเนเน่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงวันที่เดินทางไปทำการแข่งขันก็มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่สนามบินภูเก็ตทั้งนี้สำนักข่าวไทยก็พยายามจะติดต่อไปหาน้องเนเน่ค่ะผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเบื้องหลังในเบื้องต้นผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าทั้งหมดนะคะฝากขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นขณะนี้น้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องในรอบถัดไปอย่างแน่นอนสำหรับคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกค่ะ
2: เห็นภาพข่าวจากทางช่อง9เมื่อเช้านี้ขนลุกเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคดีแตงโมยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พร้อมกับเอกสารสำนวนของคดีแตงโม54แฟ้มมอบให้กับปปช.ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาครับนายปานเทพพัวพงพันธ์เดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และก็นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมในครั้งนี้ด้วยโดยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในขั้นตอนนี้ทางอธิบดี DSI เห็นชอบในการส่งต่อมายังปปช.แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามบิดเบือนคดีความจริงจึงได้นำมาไต่สวนและพิจารณาครับหลังจากนี้ปปช.มีเวลา30วันก็มีทางเลือกอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือหากปปช.พิจารณาแล้วไม่ร้ายแรงก็ส่งกลับไปยัง DSI หรือประเด็นที่2ถ้าต้องการความร่วมมือในการสอบสวนเพิ่มเติมสามารถส่งเรื่องให้ DSI ทำการสอบเพิ่มเติมได้และหากเห็นว่ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดเสร็จแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือส่งฟ้องต่อไปขณะที่แม่ของแตงโมครับบอกว่าเชื่อว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการและก็คดีนี้จะยุติเร็วๆนี้ครับยอมรับว่าเคืองใจคนบนเรือทุกคนและไม่ได้คุยกันเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่เคยพูดไว้ตอนกลับเท้าหายไปกันหมดเลยไม่มีอะไรที่จะฝากคนบนเรือครับขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกว่าผลต่อสู้คดีแตงโมตลอด4ปีโดนตำรวจฟ้องไป6คดียกฟ้อง4คดีไม่ส่งฟ้อง2คดีมั่นใจหลักฐานในศาลอาญาจะเอาชนะได้คดีนี้มีคณะทำงาน DSI ถูกกดดันแล้วก็มีคนในสำนวน54แฟ้มหลุดนะฮะส่งต่อให้ผู้เสียประโยชน์จนข้าราชการที่ถูกระบุในข้อหาร้ายแรงร้อนรนนอกจากนี้ตนเตรียมส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่ทุจริตต่อหน้าที่ราว70คนในข้อหาตามมาตรา157และมาตรา200มีโทษถึงประหารชีวิตครับ
1: จีนยังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักพื้นที่ชายฝั่งและตอนใต้ของประเทศมีการสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนค่ะไต้ฝุ่นนอร่าพัดขึ้นฝั่งและลดกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาในมณฑลไหหนานทางตอนใต้หลังหยุดนิ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะคะครอบคลุมเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลไหหนานแล้วก็กวางตุ้งพายุนาราเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์4ลูกที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะได้แก่นาราโซเดลแกนารีและอัศนีระบบพายุหลายลูกนะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันส่งผลให้การท้องถิ่นทางการท้องถิ่นปกครองตนเองกวางซีจ้วงและไหหนานต้องสั่งปิดธุรกิจต่างๆสั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับไต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าพัดขึ้นฝั่งชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้ค่ะด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็เตือนลมกระโชกแรงอันตรายขณะที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดผ่านจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันพุธส่งผลกระทบต่อหมู่เกาะอามามิในจังหวัดคาโกชิมะ ฝนตกอยู่ในรัศมีพายุลมแรงแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการต้องเตือนภัยขั้นสูงสุดค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
9: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
10: สนับสนุนโดย
11: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
13: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
14: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: แนะนำเพลงกันมาหลายเพลงนะคะก็คงจะไม่ได้เปิดให้ฟังทั้งหมดไม่โกรธกันนะเดี๋ยววันเสาร์เรามาเจอกันในภาคพิเศษกับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ 7:30 ถึง 10:00 เปิดเพลงในยุคกลางและยุคเก่านะคะต้นฉบับดั้งเดิมได้ฟังกันนะคะวันภาคปกติจันทร์ถึงพุธก็เจอกับทานนี่แหละค่ะ 10:00 ถึง 13:00 วันนี้ขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงนะคะทางโทรศัพท์น่าจะเพชรบูรณ์ค่ะคุณนันนะคะลุงสุนาจากจังหวัดเลยนะคะจำได้นะคะแล้วก็คุณโบกันจากรามาคือโรงพยาบาลรามาใช่ไหมขอเพลงถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอุ๊ยร้องเพลงได้แล้วดีใจจังแต่จะมีเสียงเซ็กซี่นิดนึงแล้วก็ลุง935ค่ะจากสายใต้กล่าวบอกไปแถวๆนนทบุรีมามีวัดที่คนไปขอพรกันเยอะนะคะก็ขอได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่บุญของคนแหละไม่ได้หมายความว่าใครขออะไรแล้วก็จะได้ทุกคนนะถ้าว่าทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งที่เราทำมาทั้งสิ้นจังหวะดวงของเรามาพอดีก็เรียกว่าสิ่งที่เรากรรมดีของเราได้มาส่งผลให้เราได้เจอกันในช่วงเวลานั้นก็สมปรารถนานะคะการไปขออะไรเยอะๆมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้นะไม่ใช่ว่าถ้าหากได้แล้วเราจะไม่ใช้หนี้ก็ต้องใช้หนี้ค่ะธรรมดาแหละเมื่อขอแล้วเขาให้มามันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่คล้องกรรมคล้องกันนะคะแต่ที่แน่ๆคือทั้งหลายทั้งปวงคือสองมือเรานี่แหละจะต้องทำก่อนได้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าอ๋อมันเราคงไม่ได้ทำเอาไว้เยอะไงมันได้แค่นี้ก็พอใจไหมเล่าพอใจในสิ่งที่ตนมีเย็นดีในสิ่งที่ตนได้แค่นี้ถ้าว่าเราก็มีรอยยิ้มแล้วไหมแต่บางทีคนบางคนบอกโอ้ยฉันเหนื่อยจังเลยโอ้ยทำไมไม่เห็นได้สักทีทำอะไรขนาดนี้ทำไมจะต้องเจออะไรก็ไม่รู้อุปสรรคขวางน้ำเจอเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเราก็มองว่าเออเราไม่ได้ทำมาเราได้แค่นี้พอใจละแล้วก็อยู่กันแบบหาความสุขรอบๆตัว

0: นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถปรับที่ตัวเราได้บทเพลงที่ถ้าส่งไปก็เช่นกันค่ะก็เป็นบทเพลงที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะก็ถ้าหากไม่ถูกใจต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ถ้าถูกใจถ้าก็มีความสุขนะคะที่ได้ให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขกับบทเพลงที่ถ้าเปิดไปเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะก็สองท่านนี้ค่ะจะมาร่วมงานวันที่30นี้ด้วยค่ะดำรงวงทองค่ะโปรดพิจารณาแล้วก็จังหวัดขาดรักค่ะเด่นชัยสายสุพรรณนะคะมาเตรียมพบกับสองหนุ่มได้เลยแล้วก็มีน้องเกษมด้วยนะคะก็มาจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนี่คือช่วงเพลงมหานครออนไลน์ฮิตเรื่องราวของเพลงฮิสตอรี่ค่ะเรื่องราวของการรอคนรักมาแต่งงานนั่นแหละนะคะมาสู่ขอแก้วรอพี่ค่ะพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์เป็นเพลงแรกในชีวิตของพี่พึ่งนะคะแต่ว่าพี่พึ่งนำมาร้องใหม่ตอนนี้ร้องให้กับบริษัทท็อปไลน์ค่ะก็ผ่านไปรอขันหมากค่ะอันนี้น้องแก้วค่ะแก้วมณีทรัพย์ก็นำมาร้องใหม่ตัวเองก็มีโอกาสนำมาร้องใหม่เหมือนกันต้นฉบับก็คือพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะอาลากิจกรรมมหานครแฟมิลี่หลายคนเตรียมเฝ้ารอคอยว่าเอ๊ยจะได้เจอกับใครบ้างนะตรงนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะสามารถมาทำร่วมกันนะคะได้มาพบศิลปินที่ชื่นชอบแล้วก็ได้พบกับนักจัดรายการด้วยนะคะเป็นสำหรับในครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะจัดที่วันที่30นี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะเที่ยงถึง 5:00 นเลยห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจสมทนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสารพระปณิธานด้วยการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะองค์พาค่ะองค์พาก็ที่เรามาร่วมกันตรงนี้ด้วยค่ะมาร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะคะศิลปินนั้นทั้งการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีนะคะเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกมายไอส์จัสเพลงเอกค่ะบาร็อกมาค่ะลูกชายลูกชายจะได้ทันเจอน้องหรือเปล่าไม่รู้ทว่าทาจะมาเย็นนิดหนึ่งบาร็อกเพลงเอกคานุเพลงเอกค่ะแบงค์เพลงเอกสินธนิยากรเฮ้ยมาด้วยคนนี้มาคุณผู้ฟังเธอยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเธอต้องมาเจอเราต้องมาเจอเธอนะรีบมาเจอซะไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนหอสลักจิตดวงจันทร์ยังแข็งแรงอยู่ค่ะหลิวอจริยาค่ะน้องหลิวมาติ๊บสุรางคณาดำรงวงทองดินชัยสายสุพรรณแล้วก็เกษมคมสันนะคะนักจัดรายการก็พร้อมหน้าพร้อมตาการนำทีมโดยพอ.อวสุเลิศจันยาค่ะพี่อ้อยนะคะพี่หญิงหนุ่ยอ้อยกระท้อนก็มาค่ะโจ้เฉลิมศักดิ์ค่ะมีคณัชชัยเพชรพุ่มพวงพิมพ์ดำหานครโอ๊ตคณิตลูกตาลชนทิชาอุ้มกสิกะกสิยาแล้วก็บอสธีรพงศ์ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายนะคะโดยรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะจะเข้านำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีภัยใดๆที่สภากาชาดไทยไปตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเอาละมาร่วมสร้างกุศลและส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันค่ะร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่020-304-5451นะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนหลังเวทีค่ะขอบคุณน้องแชมป์นะคะเอาส้มเอาขนมจีบมาป้าศรีสามโคค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากมายนะคะอยู่ที่สามโคค่ะนำลูกชิ้นมาค่ะทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์ส้มตำกับพ่อปลาจากเซฟเชฟเดย์ไหมส่วนทาจะเอาข้าวต้มมัดมานะคะเดี๋ยวสั่งก่อนไม่ทราบว่าทำไหวหรือเปล่าแล้วก็ยังมีบูธจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะเยอะมากมายเลยเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดกันแล้วหากว่าใครสนใจนะคะจะเปิดบูธจำหน่ายสินค้าฟรีภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยติดต่อได้ที่022481366ได้เลยค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: ส
1: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: สำหรับเพลงนี้ค่ะรอเหมือนกันค่ะรอคนมากินข้าวด้วยนะทำไมหายากจังหม้อหุงข้าวค่ะเจออีและพันช์ค่ะทิ้งท้ายในวันนี้ด้วยมหานครซุปเปอร์ฮิตเพลงนี้มีความสุขกันมากๆค่ะขอมีคนทานข้าวด้วยอย่างอร่อยนะคะและอยู่คู่กันดูแลกันและกันไปนานๆเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่พี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงรวยๆเงินทองไหลมานะชาลิตีเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันเสาร์7 โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อนะคะทาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติแจงสภาจำต้องออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400 ล้านบาทโดยยืนยันว่าการออกพรก.ครั้งนี้ทำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงเกือบ 3% และกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งหากไม่รีบยับยั้งอาจลุกลามไปสู่การปลดพนักงานและการล้มละลายของธุรกิจเงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก2ด้านคือช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพพร้อมยกระดับพ่อค้าแม่ค้าด้วย AI และตลาดออนไลน์และการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้เม็ดเงินมีความโปร่งใสไม่ใช่การตีเช็คเปล่ามีคณะกรรมการกันกรองโครงการอย่างเข้มงวดและจะกู้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้านก่อนชี้พรก.กู้เงิน 400 ล้านแม้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าควรทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400 ล้านบาทนายกรจติกาวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติ7-2วินิจฉัยว่าการออกพรก.ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่หน้าที่ในการไตร่ตรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในกรยกตัวอย่างความเห็นในผลสรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้ง6คนที่เชิญโดยศาลเชิญมาให้ความเห็นไม่มีใครเห็นชอบกับการออกพรก.ฉบับนี้เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการขาดความชัดเจนและความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดวินัยการเงินการคลังตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในก่อนได้ตั้ง4คำถามสำคัญเพื่อให้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรตั้งสติข้อแรกคือประเทศชาติวิกฤตจริง2ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องหรือไม่3ความเร่งด่วนตามเงื่อนไขมาตรา172จริงหรือไม่จากข้ออ้างโครงการติดตั้งโซลารูฟท็อป500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนั้นซึ่งต้องใช้เวลาถึง5ปีและกฎหมายไม่อนุญาตให้กู้เงินมากองไว้ล่วงหน้าเพื่อเกิดภาวะดอกเบี้ยและข้อ4ผลกระทบต่อวินัยการคลังหนี้สาธารณะอย่างไรในกรกล่าวต่อไปว่าการกู้เงินมาแจกแน่นอนที่สุดมีเพราะแม้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งพรก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบในการตราพรก.ฉบับนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงคะแนนไม่ได้เป็นไปตามความลับและเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224การไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ได้ร่วมสังเกตการไต่สวนทั้งนี้พยานจำนวน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกนอกจากนี้ยังอนุญาตให้กกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งนี้ศาลเห็นสมควรงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ก็ความในใจมันเยอะนะครับก็เลยต้องแบบบอกกันแบบยาวๆนะครับชาวคณะก็ได้โปรดตั้งใจฟังนะครับนะเอาลูกพี่กับลูกพี่นะครับแต่ละเพลงนี่หืมบอกความจริงใจนะครับมีกรุณาฟังให้จบนะจากพี่แช่มแช่มรำนะฮะแล้วก็มีจริงใจไม่รอก่อนนะฮะจากพี่บ่าวีนะครับรวมถึงจันนะจากน้องหญิงทิติการนะครับก็จัดไปเลยนะครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมวันนี้ก็ไม่ใช่วันจันทร์นะครับวันนี้คือวันพุธกลางสัปดาห์นะครับอ้าวตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวันพุธที่เราต้องเข้มแข็งกันนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงครึ่งๆกลางๆเนี่ยนะครับชาวคณะก็จะงงๆหน่อยว่าเอ๊ะหรืออีกต้อง2วันกว่าจะได้พักผ่อนเนี่ยนะครับก็เลยแบบเอ๊ะฉันจะไฟตกดีไหมหรือว่าเอ๊ะฉันจะทำงานสวยๆต่อนะครับแน่นอนฮะเพราะว่าถ้าฟังลูกทุ่งมหานครเนี่ยนะครับเราต้องไปให้จบครับผมไปให้จนถึงวันศุกร์นะฮะจะได้พักสวยๆ2วันนะครับนะอ้าวนะก็เราก็เลยต้องจัดให้ชาวคณะเนี่ยมีความสุขนะครับในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับลูกพี่อยากฟังเพลงไหนกดเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับเข้ามาปูเสื่อได้เลยนะครับนะตอนนี้ก็เปิดรับนะฮะทุกบ้านทุกด้อมอยู่แล้วนะครับพี่ๆที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับกินข้าวเสร็จแล้วก็แวะเข้ามาก่อนนะครับ2นาทีก็พอลูกพี่ไม่ต้องมาเยอะนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับนะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับผมแม่ๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับแม่เป็น FC บ้านไหนวันนี้วันพุธแล้วใช่ไหมครับแม่แม่ก็ต้องเข้ามาขอเพลงทำคะแนนนะครับนะขอเพลงนะเพลงลูกยังไม่ติดชาร์จใช่ไหมก็ขอไปเรื่อยๆให้ติดชาร์จนะส่วนใครที่อยู่ในชาร์จแล้วก็ต้องส่งพลังกันต่อนะครับให้ลูกของเราเนี่ยมีเขาเรียกคะแนนเพลงเนี่ยเยอะๆนะฮะจะได้อยู่อันดับสูงๆนะก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมาฮะทักทายนะครับพี่หนูริงนะครับพี่อรพินพี่มาลีพี่น้อยพี่ประภัยนะครับพี่ทัชพลนะครับพี่โมนพี่อนุชานะครับมีพี่สัญญาสุขผ่องพี่เพชรรุ่งพี่อรพันธ์พี่ชัดพี่สมชัยพี่บุษบานะครับพี่วิรัตนะครับพี่น้องนะครับพี่รุ่งพี่เอกสารเหรอครับนะพี่อเกนก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างฮะตอนนี้พี่สวัสดิ์ครามนะครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับมาแล้วนะครับพี่หนูริงนะครับมีพี่มานพนะมีเจเดซี่นะครับนะพี่ประคองพี่บุญเรือนนะครับพี่เรือนเจริญพี่สุรศักดิ์พี่กิมหลีพี่มาลีกิตทวีพี่ทองอยู่นะครับนะพี่ละไอนะครับพี่จันเพนด้วยนะครับนะตอนนี้ชาวคณะหลายท่านก็เข้ามารายงานตัวกันนะครับพี่กาบแก้วนะครับพี่อนุชานะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่นภาเพนพี่บีโซไซตี้นอนน้อยนะครับพี่สายชนนะครับนะอ้าวรวมถึงสมาชิกใหม่ด้วยนะครับพี่วันวิสาด้วยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะในช่วงของ
1: เฮียมิโชน่ารักน่าใจใส่ใจทุกคน
0: มาจากในช่วงเฮียมิโชนะครับตอนนี้ก็มีของอร่อยเอามาถ่ายกันนะฮะตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้022481366 022481366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพี่ดอกไม้สีแดงนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะจำที่ได้อยู
1: ่โอ้ยครับผมแล้วช่วงบ่ายๆแบบนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: โอ้พอดีฝนตก
1: โอ้เหรอฮะโอ้แถวครับแถวประจวบนี่ตกหนักไหมครับตอนนี้
2: ก็ทั้งลมทั้งฝนนะน้องจ๋าแต่ไม่ถึงขนาดหนักมากแต่ว่าก็มีฝนนะจ๊ะ
1: ครับพอมาฉ่ำๆเนาะเอาลดอย่างนี้ช่วงบ่ายเราต้องทำอะไรบ้างไหมครับพี
2: ่ก็ไม่ทำอะไรเลยน้องจ๋าพี่ก็หุงข้าวทำกับข้าวอะไรเงี้ยจ
1: ๊ะครับแล้วช่วงบ่ายเรามีอะไรทานบ้างครับพี
2: ่ก็ช่วงบ่ายนี้พี่ก็จะมีแกงมะลุมแล้วก็ผักเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตำน้ำพริกกันน้องจ๋า
1: โอ้ยครับแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะครับพี่มีไข่เจียวหน่อยไหมครับ
2: ใช่ค่ะหุงแล้วก็กินเลยผัดน้องรู้จักต้นมันไหมคะ
1: ต้นมัน
2: กับมันหลังนะคะ
1: มันเทศอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสาธุม
2: ะ
1: เขือเทศสาธุครับไม่ถ้าพูดมันสับปะหลังรู้จักไอ้ถ้าต้นมันสับปะหลังเนี่ยโอ้ครับผมไอ้ที่สีเหลืองๆใช่ไหมครับโอ้รู้จักโอ้ดีอร่อยมากเลย
2: นั่นแหละค
1: ่
2: ะพี่ก็เอามาผัดแล้วก็ทำพริกมะนาวน้องจ๋า
1: โอ้ดีมากเลยครับพี่ฟังแล้วแบบดีจังเลยครับ
2: มากินกับพี่ไหมคะมากินกับพ
1: ี่โอ้ไม่เป็นไรครับผมทานทุก3ชั่วโมงอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับพี
2: ่แสดงว่าน้องหนักไปร้อยโล
1: เลยไปถึงแหมนะครับเอาได้ครับพี่คนงามวันนี้อยากฟังเพลง
2: จ๋าโลกทั้งใบอะน้องจ๋า
1: ครับผมพี่เล็กรัชเมธนะครับมอบให้ใครไหมครับ
2: ให้ทุกคนที่อยู่ลูกทุ่งมหานครเนี่ยค่ะพี่ก็ติดตามฟังมาเป็น20 ปีแล้วเป็น20 ปีแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ขอบคุณมากเลยติดตามกันต่อเลยนะ
2: จ้าขอบคุณค่ะน้อง
1: ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยอ้
1: าวนะครับผมตบมือแทนชาวคณะทุกท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรวยไปด้วยกันนะครับนี่คือวอลลมฝากรักนะจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะก็เป็นนะครับงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดที่ตลาดนัมเบอร์วันราม2นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนนะครับโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอาขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ฮะเรามีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงต้อง A Pro IQ นะครับตัวจริงในตำนานนะที่หลายบ้านนะครับไว้ใจให้เจ้าเหมียวเนี่ยนะครับบอกเลยว่าหอมอร่อยนะครับน้องแมวชอบนะฮะแค่เปิดถุงปุ๊บนะฮะก็วิ่งมารอเลยนะฮะก็เรียกว่ากินเพลินจนหมดชามนะครับและที่สำคัญอาหารแมว A Pro IQควบคุมโซเดียมนะครับไม่เค็มนะฮะแล้วก็กินได้ทุกวันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็เหมาะกับบ้านที่เลี้ยงแมวหลายตัวตุนไว้ได้แบบยาวๆนะฮะการผลิตเขาก็ได้มาตรฐานนะครับมั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อนะครับลูกพี่ตอนนี้เขามีให้เลือกด้วยกัน3สูตรนะครับนะมีสูตรเขียวแดงตัวจริงนะครับนะแล้วก็มีอย่างสูตร2มิกซ์นะฮะสูตร3มิกซ์นะฮะแล้วก็มีสูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนนะฮะก็เลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องได้เลยนะครับนะที่สำคัญครับมีโภชนาการครบนะฮะแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมนะฮะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงพร้อมบำรุงนะฮะขนให้สวยงามนะครับเขียวแดงตัวจริงต้อง A Pro IQ ตอนนี้ก็ไปหาซื้อได้แล้วที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านินมังกรทุกวันเหรอ

0: อสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.ก็เตือนพี่น้องประชาชนให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐนะครับธนาคารบริษัทขนส่งนะฮะหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพื่อหลอกลวงให้กดลิงก์ดาวน์โหลดในแอปนะครับหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะฮะแล้วก็ข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะฮะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งนะครับถ้าสะกดผิดใช้อักษรแปลกนะฮะหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกตินะฮะแล้วก็สร้างความตกใจนะครับเช่นบัญชีจะถูกระงับนะฮะมีพัสดุตกค้างหรือว่าแจ้งว่าได้รับรางวัล นะครับให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.นะครับย้ำเลยนะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนนะครับและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลนะครับถ้าลูกพี่ได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรหัสผ่านนะฮะหรือว่ารหัส OTP นะครับแล้วก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงนะฮะพร้อมขอให้บุตรหลานนะครับช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นั่นเองนะจ๊ะ

0: งานจากน้องลีโอนะครับหมดดวงฤทัยนะครับนะวันนี้ก็นะให้แฟนๆนะครับที่เป็น FC ของบ้านน้องลีโอแล้วก็มีบ้านของน้องไรอันด้วยนะครับกลางดาวนะครับวันนี้มีถามถึงทาง Facebook Live ด้วยนะครับมีทาง SMS ด้วยนะครับพี่วิภานะครับแล้วก็ทางหลังไมค์นะครับก็เป็นพี่นีปทุมธานีนะครับเราก็จัดให้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะฮะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายกันได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ย้ำเบอร์สวยๆอีกรอบนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้ครับแม่ย่านางกระท้อนจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรองรับสู่มาตรฐานสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างระบบรองรับทักษะที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นพร้อมสร้างหลักประกันว่าทักษะเหล่านี้จะได้รับการตอบรับยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ700ล้านคนและมีกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกซึ่งประชาชนและทักษะของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อค

0: ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยศชนันลงพื้นที่ฟื้นฟูน่านวันที่2เผยเคลียร์ดินโคลนขยะคืบเกือบ 70% นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังหมู่บ้านเฮียซึ่งเป็นจุดแรกของวันนี้ระหว่างการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มนายยศชนันได้เดินดูและติดตามความคืบหน้าในการเคลียร์พื้นที่เนื่องจากวันนี้การฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นายยศชนันได้สอบถามและให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมยังแวะเยี่ยมคุณตาจายอุ่นมีคุณตาวัย78ปีที่ปรากฏในข่าวคลิปกวาดโคลนก่อนหน้านี้ซึ่งได้พูดคุยเป็นภาษาเหนือว่าขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขณะนี้ทางหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นได้เร่งรัดและฟื้นฟูเยียวยาวันนี้มาดูสภาพความคืบหน้าว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขนาดไหนนายกพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐคาด USS อับราฮัมลินคอล์นเยือนไทยทหารราว 5,000 นายพักฟื้นหลังภารกิจยาวหนุนเงินสะพัดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐหลังมีรายงานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นในตะวันออกกลางในขณะที่นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งพังภาคตะวันออกโดยมีผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่นายกเมืองพัทยายังประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่ากำลังพลจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนหากคิดจากกำลังพลประมาณ 5,000 คนจะคิดเม็ดเงินเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาทสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอนมีกำลังพลทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะเข้าเทียบท่าท่าเรือแหลมฉบังในวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ต้องเสียง
7: กลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไฮดีเซลเอสเอส
11: วิ่งไปไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหนีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: พี่อันนี้ครับหล่อสุดเท่
3: ครับผมพี่พศคนโก้นะครับ
4: ครับผม
3: อ้าวพี่พศครับช่วงบ่ายนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับพี่พศ
4: ขับรถอยู่ครับ
3: โอ้
4: ตั้งแต่8โมงนะครับ
3: ตั้งแต่กี่โมงนะครับพี่
4: 8โมงเช้าคร
3: ับ โอ้8โมงเช้าวันนี้เราวิ่งเส้นไหนบ้างครับพี่พศครับ
4: โอ้ไปทั่วเลยครับพี่
3: อ๋อเส้นแถวเพชรเกษมอะไรอย่างนี้ไหมครับพี่
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: โอ้รถติดไหมครับพี่แถวนั้น
4: ตอนนี้ยังไม่ติดครับ
3: ก็ยัง
4: อยู
3: ่ครับครับ
4: ปื๊ดลื่นปื๊ด
3: โอ้ลื่นปื๊ดแล้ววันนี้เราขับต้องถึงออฟฟิศประมาณกี่โมงครับพี่พศครับ
4: ก็ประมาณนี่หรือบ่ายก็เลิกแล้วครับ
3: อ๋อก็เข้าออฟฟิศแล้วเนาะ
4: ครับผม
3: อ้าวได้เลยครับพี่พศครับวันนี้พี่พศอยากฟังเพลง
4: คิดถึงของพี่สอนเพชรครับ
3: ได้เลยครับพี่พศครับงั้นเดี๋ยวพี่พศช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ได้ครับ
3: เดี๋ยวผมครับ
4: เฮมี่นำเลยครับ
3: ได้เลยครับพี่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอ่าฮ่า
4: และไอ้ไอยราอ่าฮ่าร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮ่า
3: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอไปใครดีครับพี่พศครับ
4: มอไปเฮียหมีนะให้น้องหลังใหม่แล้วก็ให้แฟน FM 95ทุกท่านเลยนะครับ
3: อ้าวได้เลยครับวันนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะพี่พศนะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับในชุดพาเรทของเรานะฮะชื่อชุดว่าคิดถึงแหละนะครับผมโอ้ยนะครับคิดถึงใจจะขาดนะฮะพี่ชัยโยนะครับมีติดปีกความคิดถึงนะพี่เวสป้านะครับคิดถึงจังเลยนะครับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยคิดถึงนะฮะพี่สอนเพชรนะครับก็สี่คิดถึงเลยนะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่สองนะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับแม่วันนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังกันก่อนนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะกินกับเมนูไหนกินกับอะไรก็อร่อยเหาะอร่อยแบบง่ายๆนะฮะได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้ชาบูปิ้งย่างกระทะร้อนนะครับหรือว่าใช้ปรุงรสนะฮะทั้งเมนูต้มเมนูทอดนะครับเมนูผัดนะหรือว่าใช้จิ้มกับเมนูง่ายๆนะครับเช่นไข่เจียวไก่ทอดโอ้โหคือน้ำลายนะครับแต่ละอย่างนะครับกับเมนูทอดที่หลากหลายนะครับได้ตามใจลูกพี่เลยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะนะฮะสินค้ามีจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านค้าสะดวกซื้อนะครับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับชาวคณะทุกท่านนะครับมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนนะครับในเดือนกันยายน2569นะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกนะครับจิ้มให้ใช่ได้รางวัลนะครับนะก็จากภาพนะครับหมายเลข1เป็นสินค้าชื่อว่าอะไรนะครับให้บิงโกนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ก็มีสิทธิ์นะครับลุ้นรับนะฮะเป็นของรางวัลจากพันท้ายนะครับจำนวน15รางวัล นะครับช่องทางละ5รางวัล นะครับรางวัลละ1เซตมีกระเป๋าผ้า1ใบนะฮะแล้วก็กระบอกน้ํา1อันนะฮะก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนนี้นะครับ2569ทาง Facebookพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับแล้วก็ทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ม่วนคักเลยนะครับเพลงใหม่จากเจ๊จินของเรานะฮะนี่คือหมอลำบาบูนะครับนะจากจินตลาภูลาภนะครับสังกัดแคทไนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองนะครับอาจารย์สุดโก้เจรไนนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะครับพี่ข้าวปั้นทวีชัยนะครับใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ร็อกมากอะร็อกมากนะครับปริญญาไก่ตีนะครับเมกอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริ่งกับบุ๊กนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่9นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้านะครับจากจอมยุทธใหม่ไทยนะครับคุณน้ำเมนี่แบบไม่รู้มาจากไหนนะครับอยู่ๆพรวดขึ้นมาเลยฟังอยู่นะครับแต่ตะป๊อปขอแล้วหลับนะครับอดนะครับ จอมยุทธใหม่ไทยตอนนี้อยู่ในฮิตที่2นะจ๊ะมาครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วนะครับแทมทะเลแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือบอซอกครับผมเขาคือขนมแป้งทอดนะครับอารมณ์คล้ายๆกับปาต้องโกนะครับนะอ่ะนะข้อมูลจากวิกิมีเดียนะฮะคอมมอนด้วยขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะฮะที่ผมเห็นนะครับมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่จิตนะครับมีน้องแชมป์นะครับมีพี่หนูริงมีพี่ละอายแล้วก็มีพี่ประคองนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าบอซอกนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ตัวจริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เสียงผี

0: ไทยสิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่ามี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกัน

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: แม่สาวฟีสนะครับผมมิวเชคนะครับไม่รดไม่เชิดนะครับเอาใครที่เป็น FC ของน้องนะครับวันอาทิตย์นี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับย้ำเลยนะครับว่าวันที่30สิงหาคมตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับนะกับงานมหานครแฟร์รวมฝันปั้นน้ำใจนะครับเราปูเสือรอชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะมาทักทายหลังไมค์กันหน่อยนะมีพี่นันเพชรบูรณ์นะครับมีคุณพลอยวัดอรุณนะครับพี่มาลัยประชาอุทิศนะครับพี่นีปทุมพี่ทิพวรรณจังหวัดแพร่นะครับพี่บัวกันสุขุมวิทแล้วก็มีพี่อัมพลจากจังหวัดตากนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยนะครับในช่องทางที่สะดวกนะครับนะ SMS ก็ได้นะครับหรือ Facebook Live ก็อยู่หน้าจอผมเลยนะครับหรือว่าทางด้านขวานี้ก็หลังไมค์นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่อิทธินะจ๊ะเรา3คนจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะ

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินขอบคุณที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนหลังฝ่ายค้านจัดนัดจัดเสวนาเปิดหลักฐานทั่วสวที่โรงแรมพลูแมนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าก็ดีสิส่วนการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนพร้อมหัวเราะระบุว่าถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนถามกลับว่าพลูแมนที่เป็นเจ้าของคิงพาวเวอร์หรือไม่เราสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนส่วนการตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับตนพิพัฒน์ปัดตอบหัวสว.ยันลูกชายไม่เกี่ยวนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีส.ส.พรรคประชาชนระบุผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลัดราชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบุตรชายของตนโทรศัพท์ติดต่อสว.อย่างน้อย19คนโดยย้ำว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือซักถามเรื่องของการหัวสว.และคิดว่านายชลัดไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เกี่ยวกับการลงพื้นที่อีกทั้งตามกฎหมายส.ส.สังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วจึงเชื่อว่านายชลัดไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นหากต้องการข้อมูลที่แท้จริงควรถามเจ้าตัวโดยตรงเพราะไม่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากภารกิจงานกระทรวงมีมากพออยู่แล้วส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจนำเรื่องนี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ตั้งคำถาม

0: กลับว่าจะยื่นอภิปรายเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าพรรคการเมืองและส.ส.ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.ได้หากมีการอภิปรายพาดพิงพร้อมชี้แจงในสภาแต่ขอให้มีหลักฐานอย่างชัดเจนหากเป็นการกล่าวหากระไรรอยหรือใส่ร้ายป้ายสีพร้อมฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR คอดบนบัตรเลือกตั้ง28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและ QR code ซึ่งการไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยทางนี้การไต่สวนศาลงดการถ่ายทอดภาพและเสียงรวมถึงกำชับห้ามผู้เข้าฟังนำข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้ไปเผยแพร่สู่บุคคลสาธารณะภายนอกโดยเด็ดขาดการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายอุดมเศรษฐวิรธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีความจำเป็นที่จะเดินเผชิญสืบเรื่องหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ2562โดยศาลมอบให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานในวันที่27สิงหาคมโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบวันนี้ศาลพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคลทั้ง5ปากเสร็จสิ้นหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นในกำหนดเวลาถือว่าไม่ติดใจและนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันเวลา 14:00
1: นข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เอามาเลยครับเปิดวงนะครับชั่วโมงที่3นะครับนะนี่คือเมืองไทยอะไรก็ได้นะฮะม็อกค่าการ์เด้นนะฮะแล้วก็มีกินตับจากพี่เท่งจ้าม
1: หานครออนไลน์
0: มาจากลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เดินไปเดินมานะครับนะรู้สึกครึ้มมากเลยนะแล้วก็ครึ้มในระดับ8เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงเย็นนี้เราจะฉ่ำหรือเปล่านะครับนะมาครับไปดูที่กรมอุตุนะครับนะลูกพี่เข้ามาอัปเดตตอนเที่ยงนะฮะก็ภาคเหนือวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับร้อนสุด34องศานะครับไปที่ภาคกลางนะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับร้อนสุด34องศานะครับภาคตะวันออกนะฮะก็ยังฉ่ำอยู่นะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% นะครับร้อนสุด34องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับอันนี้ลูกพี่เตือนเลยนะ40% นะครับชาวกรุงเทพของเรานะก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับถ้าต้องกลับบ้านช่วง 5-6 โมงก็มีขนมติดไว้ท้องอิ่มแล้วรถติดไม่เป็นไรนะขนมติดไว้ลูกชงลูกชิ้นอะไรเงี้ย ด้วยความเป็นห่วงนะครับคือถึงบ้านช้ามันช้าเหมือนกันหมดครับผมแต่ถ้ามีลูกชิ้นมีขนมเนี่ยมันอยู่ได้นะครับ 40% ครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลร้อนสุด34องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับร้อนสุด36องศานะฮะแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ร้อนสุด34องศานะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการฝากนะครับฝากใจใส่กระทงนะครับพี่สันติดวงสว่างหัวใจฝากถามนะครับพี่ฝนธนสุนทร2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะที่คอมเมนต์กันอยู่นะตอนนี้พี่ขาวดอนนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับคุณยายพอเพียงนะครับพี่หนูริ่งพี่จิราพรนะครับมีน้ำเมนะครับนะพี่จิตก็มาเรียบร้อยนะครับชาวคณะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับพี่สมใจด้วยนะครับนะมีพี่หนูไข่ด้วยนะครับนะแล้วก็ชาวคณะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะจ๊ะมีนายแดงนะครับมีพี่บุญมีพี่นวลชัยนะครับพี่ไมเคิลนะครับมีพี่อู๊ดวันพี่พร้อมพงพี่นพดลนะครับพี่หนูเทียนนะครับพี่จีนพี่จำลองนะครับพี่หมวยรัตนากรนะครับพี่ไพศีพี่รุ่งพี่การินกรีนนะครับมีเชฟพงด้วยนะครับนะพี่ประคองพี่อุไรแล้วก็คุณปาริตาด้วยนะจ๊ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะ

0: วนี่คือหนุ่มแท็กซี่นะครับเอกอมรพรพิชัยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีผูกกรรมนะฮะจากน้องก้องห้วยไร่นะครับมีกาสานาคาจากพี่เท่นะครับแล้วก็ณความเชื่อนะครับน้องลูกน้ำนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: อ้าวลูกพี่จดไว้เลยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะครับกับมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับโอ้ศิลปินเยอะมากนะครับมีพี่เกษมคมสันนะครับพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับพี่ดำรงวงทองน้องติ๊บนะครับน้องหลิวนะครับน้าโอ่งนะครับมีพี่ทรานะฮะมีน้องแบงค์มีน้องนุนะบาร็อกนะฮะแล้วก็มีจัสเพลงเอกนะฮะมีไมไอส์นะฮะน้องเบิร์ธเดย์น้องเฟิร์นนะครับน้องแป้งร่ำนะครับครับน้องมิวเช็คนะครับน้องการทัศนะนะครับแล้วก็ดีเจนี่อุ้ยไปกันเต็มวงเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับซึ่งงานนี้เป็นการร่วมทำบุญด้วยนะครับมีการออกร้านนะครับแล้วก็รายได้นะครับนะจากการสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะเป็นการทำบุญด้วยนะครับเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะที่ไปคอยช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่ประสบภัยนะครับนะเราก็มาเที่ยวด้วยมาช็อปด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับแล้วก็มีออกบูธมากมายนะฮะใครที่อยากจะมาร่วมออกบูธนี่โอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะก็เรียนเชิญด้วยนะครับก็มาร่วมทำ

ด้วยกันนะครับนะออกบูธฟรีนะครับฟรีนะครับย้ำเลยนะใครสนใจก็กดไปที่เบอร์นี้นะครับนะ02-248-1366นะครับย้ำ02-248-1366

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สุขก็เย็นหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้น้องทุยแอลกอฮอล์นะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว
4: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19 นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดรมดอนจี้นายกตั้งกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมยิง4วัยรุ่นนราธิวาสนายรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่น4คนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอชายแดนจังหวัดนราธิวาสว่าได้ลงพื้นที่และเรียกร้องให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้ามาตรวจสอบกรณีนี้เนื่องจากทราบจากพื้นที่และผู้นำในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ยิงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนผู้กำกับการสน.ชะแนะได้ไล่เรียงเหตุการณ์และยืนยันว่าจากการตรวจสอบ

0: ุคคลทั้ง4คนในที่เกิดเหตุไม่มีอาวุธและหลักฐานในพื้นที่พบรอยกระสุนซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนพายุถล่มฟูเจี้ยนทำน้ำท่วมหนักพายุกานารีพัดถล่มมณฑลฝูเจี้ยนของจีนส่งผลให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านชุมชนในเมืองหลงหยางจงกลายเป็นสภาพน้ำไหลเชี่ยวน้ำสูงระดับเอวท่วมมิดถนนมีการใช้เรือสัญจรผ่านกระแสน้ำรวมถึงรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ตลอดสองข้างทางสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้ทางการเมืองเฉวียนโจวระดับการเตือนภัยฝนตกหนักระดับ1ขณะที่หอสังเกตการอุตุนิยมวิทยาจีนเจียงออกประกาศเตือนภัยสีแดงสลับฝนตกหนักเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สามงานเพลงเพราะๆครับผมช่วงเย็นๆแบบนี้ฟังคลอๆให้เข้ากับบรรยากาศกันไปนะมิติที่ศูนย์ครับจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งไว้กับเล็กรัชเมธหญิงชาวบ้านน้องแพรชนาครับและปิดท้ายเมื่อครู่พรหนึ่งข้อเงินจากบักฟ้าชดาพร
1: คิดมาราธอน
0: 4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยสุดหล่อนะครับก็หนุ่มหล่อผู้ที่ชอบเด้งดึงเด้งดึงช่วงบ่ายๆนะแต่ช่วงเย็นนี่ฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องกับโอ๊ตคณิตกันต่อแหมแวะแซวนะเปิดมานี่แซวชาวบ้านกันเลยอ่ะก็ทั้งไทยคุณผู้ฟังทั้งคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus ผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network เพิ่มเติมกันด้วยนะในขณะนี้ส่วนช่องงานขอเพลงครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอเพลงฟังเพลงอะไรเนี่ยนะช่วงเย็นๆก็เมฆอาจจะมีครึ้มๆกันอยู่บ้างนะฮะแต่หน้าดีเจก็อาจจะครึ้มๆตามหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะขอความสดใสจากคุณผู้ฟังครับเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้นะ022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95มาทักทายทาง SMS กันก่อนละกันนะวันนี้ต้นชั่วโมงก็มีไอพรสุดหล่อกู้ภัยคลองตันจากอ่อนนุชนี่บอกว่าสวัสดีโอ๊ตวันนี้อยากฟังเพลงใหม่ป้ายแดงสักหน่อยของแมนมาลีวันหัวอกพ่อห้างเมื่อวานฟังสัมภาษณ์ไปมันโดนอกโดนใจอ้ายพรเหลือเกินนะถัดไปครับสวัสดีไปถึงเชฟพงษ์เจนีขาประจำนะครับจากหนองจอกอร่อยซอย59นี่มีแบบว่าวุ้นอร่อยอร่อยให้รับประทานฝากเพลงรักแท้บอกได้แปลว่าโง่ของไผ่พงศธรเข้ามานะวันนี้เพลงนี้เชฟพงเขาบอกว่าฝากมอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายพี่รุ่นแมวครับมาฝากหม้อหุงข้าวพี่คนโคราชวันนี้แวะมาไวฝากทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแบบว่าอยากฟังก่อนสิทธิ์ของเจ้าไม่ได้หัวใจศิลป์นะลุงโก้ตลาดมหาศิลป์ครับสวัสดีด้วยวันนี้บอกว่าฝากเพลงน้องไรอันสักหน่อยครับเซิร์งโนมิตะรวมไปถึงอีกหนึ่งท่านไม่ได้ฝากชื่อขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒินะส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีท่านแรกพี่สมหวังประจวบครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณพี่นันเพชรบูรณ์พี่นกสุพรรณบุรี

พี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชรวมไปถึงคุณพี่สุนาจากจังหวัดเลยด้วยนะส่วนท่านใดอยากจะขอเพลงก็ฝากเพลงทิ้งไว้ทางหลังหมาย022481366แต่เดือนนี้ยังคงเดินหน้าแจกของรางวัลจากทางพาวซ่ากันอยู่นะครับกิจกรรมเกมพาวซ่าจับเวลาซ่านะคุณฟังใครอยากร่วมเล่นเกมอ่ะ3วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันพุธพฤหัสและก็ศุกร์นะเรามีของรางวัลจากทางพาวซ่าแจกคุณฟังกันอยู่ก็แวะมาจองสายเล่นเกมได้เลยกติกาง่ายๆเพียงคุณตอบคำถามตอบชื่อรุ่นน้ำมันเครื่องของพาวซ่าให้ถูกต้อง2ข้อเท่านั้นนะฮะก็มาเตรียมตัวติวเข้มกับน้องหลงไมรอไว้ได้เลยนะจองสายเล่นเกมสนุกสนานขำๆช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับก็ยังแจกความซ่ากันอย่างต่อเนื่องนะสำหรับพาวซ่าของเราที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วนะครับสายชิวหิวใจสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องโอ๋
1: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่นกจากสุพรรณนะครับผม
2: ได้จ้า
1: โอ้ไม่ห่างหายไปไหนเลยขอบคุณมากเลยวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ล่ะพี่
2: เคบอ
1: ของน้องปลายนะครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: แหมวันพุธกลางสัปดาห์จะถามใครจะมอบให้ใครเนี่ยว่าเคบอกเคไหม
2: ถามน้องโอ๊ตเลย
1: ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเคเท่าไหร่ครับพี่นะอ่ะพอเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษเชิญเลย
2: มอบให้กับ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95และให้พี่หนุ่มน้องแต้พี่สุวัฒน์อังทองแล้วก็พี่วันวิสาพี่หนานดิบลำปางแล้วก็พี่เล็กภูประจักษ์แล้วก็ไข่ยะพี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็ให้น้องโอ๊ตเลยแล้วก็น้องปางด้วยจ้ะ
1: นี่ท่องเหมือนแบบว่าท่องแฟนชานเลยนะเหมือนแบบว่าเป็น FC หนุ่มๆวงอะไรสักอย่างเลยโอ้เดี๋ยวมอบให้นะวันนี้ขอบคุณพี่นกด้วยนะครับผม

0: อาจารย์
1: โอเคดูแลสุขภาพมีความสุขด้วยครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะที่แวะมาฝากเพลงออกอากาศกันขอเพลงมอบให้ทุกท่านก็ว่าได้นะกับสายชิวฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิวฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: มือให้ดังๆเลยฮะน้องมิวอรพัสยาหรือว่าน้องมิวเช็คนะฮะ Rocket Festival สัญญาเดือน6นะต้นฉบับก็เป็นโจอี้ภูวสิทธิ์กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมก็เน้นย้ำเลยนะใครอยากจะเจอความงดงามของน้องมิวเช็คนี่ก็มีตำแหน่งมีมงติดตัวด้วยนะน้องมิวเช็คของเรามิสแกรนด์ของเรานะก็มาเจอกันได้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะครับสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจก็คอนเสิร์ตจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงเลยยาวๆไปจนถึงช่วงเย็นก็ประมาณ5โมง6โมงเย็นนะครับใครที่อยากจะมาร่วมสนุกหน้าเวทีก็เรียนเชิญเป็นคอนเสิร์ตที่สามารถเข้าชมได้ฟรีนะกิจกรรมหน้าคอนเสิร์ตก็จะมีบูธจัดจำหน่ายสินค้าในราคาสุดพิเศษเพื่อที่จะมาร่วมกันสมทบทุนให้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกันด้วยนะครับ
1: สนับสนุนโดย

0: อโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: 10:43 นนะครับผ่านคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครมาช่วงนี้ครับใครที่

ง่ายใกล้บ้านครับพร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับคุณก็รับฟรีไปเลยสแตมป์แจกจัดหนักเลยมูลค่า72บาทโอ้โหให้เยอะนะพิเศษครับสำหรับสมาชิก All Member เท่านั้นอีกทั้งสามารถที่จะต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันเลือกกำหนดวันที่เริ่มคุ้มครองได้ครับคุณทำรายการเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บก็สามารถที่จะรอรับเอกสารกรมธรรม์พรบพร้อมนำไปใช้ต่อภาษีได้ทันทีครับห้ามพลาดโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่24สิงหาคมไปจนถึง23พฤศจิกายน2569ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณทุกสาขาทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงหรือซื้อออนไลน์ครับผ่าน 7 App ก็ได้เช่นกันนะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดกรุณาศึกษารายละเอียดก่อนการทำประกันภัยครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลด

0: เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: โลกใต้บังเกิดเก่าไอ้ลีตัว

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่นี่ลูกเทวดาครับงานจากสนุกสิงมาศนะมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันคุณผู้ฟัง
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับมีทางหลังไมค์ฝากเพลงนี้เข้ามางานจากพี่ไม้พิสิทธิ์พงษ์นะอยากโทรหาเธอก็มอบให้พี่สุดยอดจากจังหวัดเลยด้วยละกันนะครับทิ้งท้ายช่วงนี้เลยกับช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงแน่ส่วนท่านใดที่อยากร่วมพูดคุยขอเพลงอ๋ออากาศหน้าไมค์กับพาเรทเพลงฮิตจัดเป็นเพลย์ลิสต์4เพลงต่อเนื่องนะเป็นพาเรทกันเลยก็โทรมาจองพาเรทกันได้นะครับยังเพิ่มเติมมาได้อยู่เพราะว่าทางหลังไมค์ก็รับสายรัวๆเลยนะ022481366ทักทายเพิ่มเติมนะครับมีลุง935วันนี้อยู่แถวๆสายไหมแวะมาเติมโปรนี่วงเส้นเล็กรักเติมโปรนะพี่บ๊วยจากจังหวัดตาครับสวัสดีด้วยพี่เล็กสิงห์บุรีพี่เปรม8ริ้วปาวิมลคลองหลวงพี่สุดยอดจากเลยนะพี่พินลพบุรีพี่นีจากลาซานอ่ะส่วนการจองสายเล่นเกมกับทางพาวซ่าก็ยังจองสายได้อยู่นะครับคุณฟัง3วันสุดท้ายแล้วสำหรับเดือนนี้นะก็ทางพาวซ่าเขามีกิจกรรมให้คุณได้มาร่วมเล่นเกมตอบคำถามกันพาวซ่าจับเวลาซ่านั่นเองก็ตอบคำถามให้ทัน15วินาทีง่ายๆโทรมาจองสายเล่นเกมเพราะว่าเขาแจกของรางวัลให้ฟรีนะครับแล้วที่สำคัญส่งตรงถึงหน้าบ้านของคุณเลยก็โทรมาจองสายเล่นเกมได้เลยนะ022481366ครับ022481366อ่ะฟังเพลงกันต่อ

0: นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจับแล้วมือโพสต์ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นคนทำเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ทำไม่ทันจึงต้องการให้โรงเรียนเลื่อนการจัดงานจันยาแก้วนุ้ยรายงานครับ
5: ความคืบหน้ากรณีมีผู้ไม่หวังดีโพสต์ข่มขู่เตรียมใช้วุธปืนยิงในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยอ้างว่าจัดงานกีฬาสีตรงกับช่วงวันศาสตร์จีนทำให้ไม่สามารถค้าขายได้เพราะต้องมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวแก่คณะครูทางโรงเรียนจึงต้องสั่งปิดการเรียนการสอนจนล่าสุดบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้สั่งชุดสืบสวนนำตัวหญิงสาวรายหนึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อมาพูดคุยเนื่องจากได้ตรวจสอบชื่อตำรายที่ส่งข้อความเข้ามาพบเป็นสาวรายนี้แต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นบ้านพักพบโทรศัพท์อีก1เครื่องมีการลบข้อความไปทั้งหมดแล้วจึงได้ตรวจสอบและกู้คืนข้อความทั้งหมดพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นต้นเรื่องทั้งหมดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวให้การรับสารภาพสาเหตุมาจากไม่พอใจโรงเรียนเรื่องการสั่งทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งสาวรายนี้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาแต่ทำให้ไม่ทันจึงได้สร้างสถานการณ์ด้วยการส่งลายข้อความเข้ามาข่มขู่เพื่อต้องการให้ทางโรงเรียนเลื่อนการจัดงานกีฬาออกไปปัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
4: โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศปิดเรียนฉุกเฉิน2วันหลังพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศกรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่27-28สิงหาคมนี้หลังตรวจพบข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงมีคำสั่งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นโรงเรียนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความดังกล่าวมาจากบุคคลใดรวมถึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ส่งข้อความมีเจตนาจะก่อเหตุจริงหรือเป็นเพียงการข่มขู่แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรงเรียนจึงเลือกใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวหากผลการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์คลี่คลายและไม่มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศและข้อมูลของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันไฟเขียวย้ายการจัดงานพืชสวนโลกโคราชปี72จากอำเภอคงไปปากช่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ว่าจากเดิมที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานและเตรียมขอใช้งบกลางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะยาวทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม

0: ที่ประชุมคณะกรรมการยังยืนยันใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานหลักก่อนจะมีการทบทวนความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอำเภอปากช่องในเวลาต่อมาผลการศึกษาของสภาพัฒน์เห็นว่าอำเภอปากช่องมีความเหมาะสมและมีความพร้อมมากกว่าโดยพื้นที่เสนอจัดงานมีขนาด875ไร่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่มีภาระการจัดซื้อที่ดินขณะที่สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและอยู่ใกล้แหล่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองสอดคล้องกับข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและองค์การนิทรรศการนานาชาตินอกจากนี้อำเภอปากช่องยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวทั้งระบบคมนาคมการเข้าถึงพื้นที่สาธารณูปโภคสถานพยาบาลและที่พักรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับจัดงานได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งนี้มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572หรือโคราชเอ็กซ์โป2029เป็นมหกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573รวม110วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
2: าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครและเข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเป็นประจำเราจะมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยเลือกแนะนํา1ผลงานเพลงมาช่วยกันจัดพาเรทเพลงฮิตเป็นพาเรทที่เนื้อหาใกล้เคียงร้อยเรียงกันไปนะฮะก็ว่ากันไปเนาะมาชั่วโมงนี้1สายรออยู่แล้วจากทางลพบุรีสวัสดีครับพี่พิน
3: สวัสดีค่ะน้องออ
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่พินวันนี้ทํากับข้าวหรือยังเอ่ย
3: อ๋อกินเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้อิจฉาคนกินข้าวไวจังเลยโอ้เพิ่ง 5:00 น.เองอ่ะพี่พิน
3: อ๋อเขากินไวค่ะนี่กินไว
2: อ๋อแสดงว่าก
3: ินเยอะ
2: อ๋อแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรเนี่ยอยากฟังเพลงอะไร
3: เล่ลวงๆค่ะ
2: เล่ลวงๆแต่เป็นเวอร์ชั่นพี่เพียวๆนะ
3: ค่ะ
2: นี่มอบให้ใครครับพี่

0: อิน
1: มอบให้ FC 95ทุกคนค่ะ
0: โอ้นี่ปกติฟังไปจนถึงกี่โมงครับเนี่ย
1: ก็ถึง4ทุ่มใครจัดบ้างไม่รู
0: ้นี่ก็ฟังยาวๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้อ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้ววันนี้เดี๋ยวมาก่อนวางสายมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่พินนะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ขอบคุณน้ำสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง
1: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สุดยอดเลยขอบคุณมากพี่เพนเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะ
1: น่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมหนึ่งสายจากลพบุรีกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตคิดสี่ภาคพี่พินแนะนำเล่นลวงๆเข้ามานะฮะแต่เรามาตั้งต้นขบวนนี่ด้วยเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับเอกราชสุนภูมิมอบให้พี่สุนาจากจังหวัดเลยด้วยนะที่แนะนำเข้ามาทางหลังใหม่

0: รวมมิตรแหมมาเป็นพาเรดได้เข้ากันเลยทีเดียวเปิดมาด้วยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งรับเอกราชสุวรรณภูมิเล่ลมลวงเพียวๆรักแท้บอกได้แปลว่าโง่ไผ่พงศธรและปิดท้ายด้วยพี่แคทรัฐการก้อนหินสิ้นใจ 17:26 น.ครับกับพาเรดชุดนี
1: ้พาเรดเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
0: าอ่านข้อความทาง SMS เพิ่มเติมสักหน่อยนะมีพี่บัวขาวส่งเข้ามานี่เป็นอีกหนึ่งท่านจากแก๊งนางฟ้ารามร้อยสิบแปดบอกว่าวันนี้พี่บัวขาวอยากฟังเพลงหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันนะอีกหนึ่งเสียงแล้วก็ฝากมอบให้น้องชยานุชนิ่มพี่นันเพชรชบูรณ์รวมไปถึงน้องโอ๊ตด้วยแล้วก็ฝากบอกพี่นันด้วยจ้าว่าวันไหนพี่กลับเพชรบูรณ์จะไปเที่ยวหานะคุณนันนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ฝากข้อความมาทาง SMS อ่ะดังนั้นแล้วมาฟังเพลงนี้สักหน่อยวันนี้ถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะหัวอกพ่อห้างครับงานใหม่จากพี่แมนมณีวันซึ่งเมื่อวานพี่แมนก็มาด้วยตนเองนะครับมาถึงห้องส่งมาฝากเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้แนะนำได้ชื่นชอบได้ก็ได้ซัพพอร์ตกันต่อไป

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: มาสู่จอคิวิตกันต่อนะครับช่วงเพลงที่เราจะแนะนำกันช่วงนี้ขอขอบคุณก่อนเลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ครับจากพี่เล็กรัชเมธชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรครับภายใต้สังกัดค่ายจินนี่เรคคอร์ดซึ่งเพลงนี้ได้ปลายปากกาเป็นพี่อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับเป็นคนประพันธ์เขียนคำร้องทำนองเพลงนี้ส่วนดนตรีเรียบเรียงเสียงภาษานี่ก็หลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณขจรเดชพรมรักษาคุณพัชระรัตนะรุณนะครับรวมไปถึงคุณอนุชาฤทธะพักดีอ่ะก็มาฟังกันดีกว่ากลางมหาสมุทรจากเล็กรัชเมธ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

17:41 นะครับมาช่วงนี้อัปเดตข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติกันสักหน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่าการเคหะแห่งชาติอยากจะชวนประชาชนครับมาเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยกับ The NHA คอนโดประชานิเวศ3ครับเป็นคอนโดมิเนียมบนถนนสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับเดินทางสะดวกก็เชื่อมต่อกรุงเทพและนนทบุรีพร้อมแหล่งอำนวยความสะดวกโดยรอบครับในราคาเริ่มต้น 829,000 บาทนะโครงการครับตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ห่างจากสถานีสามัคคีรถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณ7นาทีครับก็ใกล้กับพันทิพย์งามวงวานและเดอะมอลล์งามวงวานรายล้อมด้วยชุมชนร้านค้าและบริการต่างๆรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวครับโครงการก็เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง8ชั้นครับพร้อมลิฟต์ก็มีให้เลือกนะฮะ2รูปแบบด้วยกันมีห้องให้เลือก2รูปแบบครับได้แก่ห้องขนาด 25.5 ตารางเมตรแบบห้องอเนกประสงค์ราคาเริ่มต้นครับ 829,000 บาทและห้องขนาด30ตารางเมตรแบบ1ห้องนอนราคาเริ่มต้น 1,230,000 บาทจองเพียง 5,000 บาทครับคุณฟังผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 1615หรือโทรครับ0910471276 0910471264คุณสามารถที่จะเข้าชมโครงการได้ทุกวันณสำนักงานขายติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.house.nha.co.th

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมบรรเทาปวดลด

0: ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า
3: ไอ้

0: จริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 17:52 นะครับก็เข้าสู่ช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะเดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพลงจากหมอกระจายถูกแนะนำมาทาง8ริ้วนะครับจากคุณเปรมเพียงเธอหลับตานะครับก็ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้านะครับใครที่อยากจะร่วมเล่นเกมคุณฟังก็มาจองสายเล่นเกมกันได้เลยเป็นการแจกของรางวัลจากทางพาวซ่าให้คุณได้รับไปแบบฟรีๆนะเพียงคุณครับโทรมาตอบคำถามให้ทัน15วินาทีก็เป็นคำถามเกี่ยวกับชื่อรุ่นน้ำมันเครื่องพาวซ่านี่ผมก็จะถามว่าเอ๊รถกระบะรถปิกอัพรถบรรทุกหนักนี่ต้องใช้น้ำมันเครื่องพาวซ่ารุ่นไหนยังไงนะใครที่อยากจะร่วมเล่นเกมสนุกตอบคำถาม15วินาทีก็โทรมาติวเข้มกันก่อนได้กับทางหลังใหม่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ครับ02-248-1366นะทางพาวซ่าก็อยากให้คุณโทรมาเล่นเกมกันกับเกมพาวซ่าจับเวลาซ่าเพราะว่าเราแจกของรางวัลจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นแล้วนะครับก็อีกประมาณสัก 3-4 วันนะคุณผู้ฟังนะใครอยากเล่นเกมโทรมาจองสายกันได้เลยครับกับเกมพาวซ่าที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366นะฮะคำตอบก็ง่ายๆเดี๋ยวผมก็ถือได้ว่าใบ้กันแทบทุกวันแล้วนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยใครที่กำลังแบบว่าตัดสินใจอยู่โทรมาได้เลยนะเพราะว่ามาช่วงโค้งสุดท้ายแล้วกับเกมนี้นะพาวซ่าจับเวลาซ่าลุ้นของรางวัลจากทางพาวซ่านะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกสักรอบครับช้าๆเลย02-248-1366 02-248-1366ทิ้งท้ายกับฟังเพลงกันดีกว่า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร Mcord CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.เย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะแหมเห็นอันนี้แล้วแบบไม่ได้ค่ะหรืออีกสามที่ที่ทำไมไม่หมดสักที
4: อ๋อครับหลักสูตร CEO อัลฟาเชียนนะฮะของ FM 100.5 นะครับ
5: ใช่ค่ะแค่3ที่เนี่ย
4: เหลืออีกแค่กี่วันเนี่ย
5: เราจะเริ่ม
4: 3วันนะไม่เกินประมาณ3วัน
5: ใช่เราจะเริ่มวันที่2นี่ละ
4: ครับ
5: นะคะ
4: หมดเขต29ฮะหมดเขต29
5: ค่ะไม่มีโปรไฟไหม้นะคะยืนราคาเนี่ยค่ะ 59,000 บาทยืนราคานี้อ่ะไม่มีโปรไฟไหม้นะคะ
4: ครับ
5: ก็เป็นอยากจะให้มาเป็นเครือข่ายคอนเนคชั่นที่มีเรียกว่าอะไรล่ะเขาน่ารักกันนะคะพี่ไพศาลพูดถึงว่าได้เพื่อนได้พี่ได้น้อง
4: คร
5: ับแล้วก็เป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีคุณภาพเลยล่ะค่ะเราจะมาอบรมกันนะคะใช้เวลา15สัปดาห์เต็มอยู่ด้วยกันรอบนี้ Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็จะเริ่มกันวันที่2กันยายนนี้ค่ะมาเถอะค่ะเนื้อหาเราจะได้มันจะเปิดมุมมองใหม่ๆเนื่องมาจากว่ามีวิทยากรที่มีความชำนาญไม่ว่าจะคนที่ท่านคุ้นเคยอ่ะแต่เวลาที่เขาเป็นนักบรรยายเขาจะมีอะไรที่มันลึกไปมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นดร.อัธิสารวานิชอาจารย์ปิติศรีแสงงามเนี้ยนะคะแล้วก็ยังจะมีนักธุรกิจที่เป็นคนที่ทำงานและประสบความสำเร็จจริงๆในเชิงธุรกิจของเขาในอาเซียนที่จะมาให้ความรู้ท่านมีอะไรในใจสงสัยอะไรเนี่ยพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็จะนำพาท่านไปในตลาดอาเซียนได้นะคะและแน่นอนเนื้อหามันจะต้องมีเรื่อง AI for CEO มีเรื่องจีนเรื่องสหรัฐเข้ามาด้วยล่ะเพราะว่าจะทำธุรกิจการค้าตอนนี้ต้องมี2ประเทศนี้เข้ามาเกี่ยวข้องความรู้ เราจะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะว่าจากนี้ไปควรจะเป็นยังไงค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทจะปิดรับสมัครเราขยายไปถึง29สิงหาคมก็คือวันศุกร์นี้นะใช่ไหมคะไม่ใช่สิวันเสาร์วันเสาร์นี
4: ้
5: ค่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
4: เน้นย้ำนะครับว่าเหลือเวลาเพียง3วันนะต้องรีบจองเพราะว่าจะเริ่มเรียนกันวันอังคารที่2นี้แล้ว
5: ค่ะ
4: นะถ้าพลาดไปก็ต้องรอรุ่นต่อไป
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับวันนี้นี่มีข่าวในแวดวงบันเทิงทั้งเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องที่เป็นข่าวเศร้านะคุณนันเรื่องที่น่ายินดีก็คือเรื่องของ
5: น้องเนเน
4: ่น้องเนเน่น้องรัติการอัมลอยนี่อายุ16ปีก็รุ่นหลานผมนะเนเน่รอยัลก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเลยนะหรือว่าพาสจากวอเตอร์ไฟนอลไม่ต้องไปเซมิเลยไปที่รอบชิงชนะเลิศเลยวันที่22กันยายนเพราะว่าเธอผ่านด้วยไอ้ Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำนะฮะกติกาก็คือว่าถ้ากรรมการ1ใน3คนเนี่ยใช้สิทธิ์กดปุ่มนี้ก็ผู้ที่แสดงผลงานคนนั้นเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีเลย
5: คนที่กดให้คือ Melby
4: ก็คือ Melby
5: Melby คือ1ใน Spice Girl
4: เมลานี่บีใช่ไหม
5: ค่ะ
4: เขาเมลานี่ก็มีสไปเกอร์ก็มีเมลานี่บีกับเมลานี่ซี
5: แล้วเธอพูดเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเธอพูดจากเธอพูดความจริง
4: ก่อนจะกดเนี่ยนะเธอไม่ใช่สายล็อกอยู่ละ
5: คือเธอพูดความจริงแล้วเธอก็บอกเลยว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มันเป็นแรกที่เธอจะไม่กดไปโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเจอผู้ที่มาแข่งขันทุกคนนั่นแหละแล้วฉันก็เจอคุณเนเน่ด้วยนะคะเจอที่หลังเวทีเป็นคนที่เงียบนิ่ง
4: อ
5: ่อนน้อมเป็นคนละคนใช้คำว่า different กับคนที่อยู่บนเวทีเลยและอยู่บนเวทีเนี่ยคุณมี voice beautiful voice คุณมีดนตรีมีกีตาร์ที่ดีคุณมีพลังก็ใช้คำว่าอะไร energy ใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: คุณมีพลังมีบุคลิกที่สวยงามรูปลักษณ์แล้วคุณก็มีเขาใช้คำว่า wise พี่วิสารคะ
4: ม
5: ี5อย่างเพราะฉะนั้น5อย่างที่ดีมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กดปุ่มทองคำปุ่มทองให้คุณเนเน่ร้องไห้แล้วก
4: ็
5: ตอนแรกไม่ได้ดูตอนสดค่ะพี่วิสารเพราะว่าทำงานอยู่แล้วก็เห็นคนเขียนมาว่าร้องไห้เลยเหมือนกับดูไปแล้วร้องไห้ด้วยผมมานั่งดูเรื่องจริงมันตื้นตันน้ำตาไหลจริงๆนะฮะ
4: คือเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะต้องรอเสียงโหวตนะคือแสดงเสร็จแล้วก็จะรอผลโหวตทีหนึ่งเพราะมันจะเป็นรอบที่เอาเสียงจากผ
5: ู
4: ้ชมผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมเขาจะโหวตให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามารอบนี
5: ้คือแบ่งทั้งหมด44คนกลุ่มละ11คนและใน11คนของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ทั้งหมด4คนและ1ใน4จะเป็นคนที่เข้ารอบจากปุ่มทองค่ะคนได้ปุ่มทอง
4: แล้วแต่ละรอบ
5: ได้เข้าไปเลย
4: จะได้กดอย่างมากก็1คนใช่ไหม
5: แค่1ค่ะกลุ่ม1มี11คนมีทั้งหมด4กลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบ4คนจะมี1คนในนั้นคือผ่านโดยใช้ปุ่มทองนี่แหละแล้วเรื่องที่มีรู้สึกว่าที่เบลบีเขาพูดจริงก็คือใช่คุณชมคนไทยว่าอ่อนน้อมน่ารักเนี่ยมันถูกต้องเลยใช่ไหมคะเป็นบุคลิกปกติของคนไทยเลยแล้วเขาก็พูดถึงจุดเด่น5อย่างซึ่งก็จริงทุกอย่างแล้วฝีมือในการเล่นก็ส่งพลังจริงพี่สายการแล้วมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าเขาสวยขึ้นแล้วน้องเนเน่เนี่ยค่ะสวยขึ้นแล้วก็ดูเฉิดฉายมากขึ้น
4: อ
5: ่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆเหมือนเราเดินดูนักร้องมาหลายคน
4: ครับ
5: ในรอบ
4: ออร่าเริ่ม
5: ต่อมาเนี่ยใช่ค่ะ
4: ล่าจับขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกับนักร้องไทยซุปเปอร์สตาร์ของไทยตอนที่ไปประกวดครั้งแรกเนี่ยกับคนสุดท้ายที่กับรอบสุดท้ายที่ชนะเลยก็เป็นคนละคนกันเหมือนกัน
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ก็คนวงการบันเทิงก็ส่งกำลังใจกันเยอะนะหลายคนนะคุณบุ๋มปนัดดาโพสต์บอกตื่นตันก็บอกว่าพร้อมฉีดเงินรางวัลด้วยแล้วก็มีคุณเสกโลโซนะคุณเสกโลโซเสกสรรสุขพิมายบอกว่ายินดีกับน้องเดเน่ด้วยครับอยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับอันนี้ในฐานะที่เขาเป็นตำนานร็อกเหมือนกันนะสายร็อกเหมือนกันก็ลุ้นกันอีกทีก็วันที่22กันยายนนะคุณอัน
5: ค่ะ
4: เป็นรอบชิงชนะเลิศละรอบไฟนอลถ้าชนะก็1ล้านใช่ไหมรู้สึกจะมีกรรมการผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นนักแสดงตลกซึ่งเคยเป็นคนคัดเนเน่ช่วง just call back รอบที่แล้วอ่ะเขาบอกเลยบอกว่า NBC เนี่ยจ่ายไปเลยให้เนเน่1ล้านไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะเงินรางวัลผู้ชนะ1ล้านนะบอกจ่ายไปเลยโอ้โหฝีมือขนาดนี้แกก็ชม
5: เป็นแล้วเวลาคนไทยไปที่อเมริกาแล้วไปประกาศไปปักธงแบบเนี้ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่นั่นนะเขาก็มีความรู้สึกเขาภูมิใจมาก
4: โอ้เขามารวมตัวกันมาอะไรกันแน่นเลย
5: เขาไปรับที่สนามบินพาไปทานอาหาร
4: ใช่ใช่
5: ร้านอาหารไทยที่ดังมากที่ฮอลลีวูดเนี่ยชื่อว่าร้านลูฟทูอีทนะคะพี่เหนือสารเขาเป็นอาหารไทยภูเก็ต
4: อ๋อเป็นภูเก็ตด้วยกันด้วย
5: เป็นอาหารไทยภูเก็ตสุภาพสตรีที่เป็นหนึ่งในเจ้าของเนี่ยน่าจะเชฟเฟิร์นมั้งคะนี่เป็นตระกูลเก่าแก่ภูเก็ตเลยค่ะ
4: อ๋อแสดงว่าเขาก็เป็นไอ้หย่าๆพวกนี้นะอาหารสไตล์แบบหย่าๆด้วยยัง
5: เห็นมีขนมจีนน้ำยาปูอยู่บนโต๊ะค่ะ
4: น้ำยาปูนี่ปากใต้แต่อาหารหย่าๆก็พวกจีนพวกเกี้ยน
5: ลูกหลานจีนพวกเกี้ยน
4: จะมีตำรับเขาอยู่ขนมอะไรต่างๆของภูเก็ตอ่
5: ะ
4: พวกหย่าๆเขาเรียกพวกหย่าๆครับ
5: ค่ะไทยบริสโตนะเนี่ยแล้วก็ในเจอคนไทยด้วยกันยิ่งอู้อาหารภูเก็ตนี่ยิ่งไม่อยากจะบอกเลยว่าน้องเนเน่ก็ดูแบบเป่งปังขึ้นด้วยนะคร
4: ับ ใช่ใช่ครับ
5: สวยไปได้สวยค่ะไปได้สวยภูมิใจในตัวเธอค่ะ
4: ส่วนข่าวเศร้าก็ดอลลี่พาตันนะคุณอันได้เคยติดตามผลงานเขาไหมผมก็ฟังเพลงเขาอยู่หลายเพลง
5: ใช่ค่ะฟังอยู่ค่ะ
4: แต่เพลงเอกของเขาที่โด่งดังเนี่ย I Will Always Love You ผมกลับไปติดหูไอ้เวอร์ชันของไอ้วิสนีย์ฮุสตันเพราะเขาใช้เป็นเพลงเอกในหนังที่เขาแสดงใช่ไหม
5: ค่ะ
4: บอดี้การ์ดแต่ว่าจริงๆแล้วต้นตำรับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็เป็นผู้ขับร้องคนแรกเนี่ยคือดอลลี่พาตันเขาเป็นคนเขียนเพลงนะเขียนให้กับอดีตสามีที่จากไป I will always love you แต่เวลาเพลงที่ผมติดที่ผมว่าคุ้นหูเขาที่สุดเนี่ยคือ

0: ็นโจลีน
1: ค่ะ
0: โจลีนโจลีนโจลีนแล้วโอ้อะไรนะ
1: มันร้องยากจะตายเพลงนี
0: ้อย่าแยกโปรดอย่าโจลีนโปรดอย่าแยกผู้ชายของฉันไปแล้วนะ Don't take my man
1: ค่ะ
0: I begging you please don't take my man เป็นเพลงที่คือคนฟังแล้วก็รู้สึกเออแกก็แต่งเนื้อแบบชวนให้
1: อินไปด้วย
0: ชวนให้ชงนเพราะปกติเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าจะอกหักหรือว่าจะพลาดรักเนี่ยก็จะขอร้องผู้ชายใช่ไหมอ
1: ันนี้ขอร้องผู้หญิงอย่าไปยุ่งกับพ่อเธออ
0: ย่าทิ้งฉันเลย
1: อ
0: ันนี้เพลงไปขอร้องผู้หญิงที่แย่ๆบอกอย่าแย่งก็ไม่เลย
1: คนที่80ค่ะ
0: เห็นว่ามันเล็งแต่เขาปิดข่าวครอบครัวเขาปิดข่าว
1: ส่
0: วนใหญ่เขาบอกว่าเท่าที่พอทราบเนี่ยน่าจะมาเล็ง
1: ค่ะ
0: แปดสิบก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองยุติพอดีจะเกิด
1: ค่ะ
0: ก็ต้องน่าเศร้าเหมือนกันดู
1: ผลงานการแต่งเพลง
0: หนังดูอะไรต่างๆเธอของเธอเล่นอยู่
1: เธอเป็นเธอเล่นหนังด้วยใช่ไหมคะพี่เ
0: ว
1: ชัน
0: เล่นหนัง
1: สวยมากอ่ะ
0: เพลง
1: เล่นกีตาร์ด้วยทั้งเล่นทั้งร้องครบเครื่องอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นคันทรีนะอะไรที่ดีเป็นคันทร
0: ีก็เปรียบบ้านเราก็ผมก็แม่ผ่องศรีถ้าบอกบ้านเราต้องแสดงความเศร้าใจกับการจากไปของแม่ผ่องศรีของอเมริกันเนี่ยก็ต้องแสดงความเสียใจกับการจากไปของดอลลี่พาร์ตันเธอก็แม่ผ่องศรีของอเมริกันชนนั่นแ
1: หละ
0: แล้วก็เป็นนักร้องชื่อดังในวงการเพลงลูกทุ่งของเรา
1: ค่ะ
0: เพลงคันทรีของเราครับ
1: ตามข่าวจะเขียนว่าผลงานการแต่งเพลงของพาตันมีจุดเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องที่เห็นภาพชัดเจนความลึกซึ้งทางอารมณ์และทำนองที่ทรงพลังนะคะน้ำเสียงแจ่มใสอย่างที่เห็นอยู่แล้ว มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตคันทรีของสหรัฐถึง25เพลงซึ่งเป็นสถิติสูงสุดและมีอัลบั้มที่ติดท็อป10นะคะบนชาร์ตคันทรีถึง47อัลบั้มและข้ามสายไปเจาะชาร์ตเพลงป๊อปด้วยเพลง9อะไร9 to 5เหรอคะซึ่งขึ้นอันดับ1ในสหรัฐเมื่อปี2023แล้วก็ควบคู่ไปกับการเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมเธอเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง2ครั้งค่ะในด้านสังคมเธอก็ทำโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือนะคะของเธอได้บริจาคหนังสือกว่า150ล้านเล่มให้แก่เด็กๆด้วยค่ะ
0: เพราะเป็นเด็กยากจนเป็นครอบครัวเป็น
1: เกิดที่
0: ชาวนาเทนเนสซีอยู่ที่เทนเนสซียากจนพี่น้อง12คนน่ะ
1: 12คนเนี่ยแม่มีลูก12คนแต่อายุยังไม่ถึง35ค่ะโอ้โห
0: แล้วก็เธอแต่งเพลงที่โด่งดังมากเนี่ยคือเพลงเสื้อกันหนาวหลากสี
1: ฮันนี่โค้ดวิธีแมนนี่
0: คัลเลอร์สคือมันที่มาอะไรรู้ไหม
1: แม่เนี่ย
0: ต้องเอาเศษผ้าเนี่ยเอาเศษผ้าเนี่ยมาต่อกันเพื่อทำเป็นเสื้อหนาวให้ลูกแล้วก็เธอก็แต่งเป็นเพลงที่โด่งดังนะก็ดิ้นรนเนี่ยเป็นชีวิตที่ดิ้นรน
1: กีตาร์ตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นแบบถูๆท้ายๆจากแมนโดลินแล้วก็ใส่สายกีตาร์เบสก่อนที่จะได้รับกีตาร์ตัวจริงตัวแรกของลุงตอนอายุ8ขวบตอนช่วงเด็กเนี่ยพาตันเริ่มเดินบนเส้นทางดนตรีโดยเริ่มร้องเพลงในโบสถ์แล้วก็ไปออกทีวีท้องถิ่นตอน10ขวบอัดแผ่นเสียงแผ่นแรกตอน13ค่ะนะฮะก่อนที่จะได้ขึ้นแสดงจบมัธยมพาตันย้ายไปที่แนชวิลล์แล้วก็เริ่มการเป็นนักแต่งเพลงมากกว่าเป็นผู้แสดงแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินและตอนแรกถูกวางตัวให้เป็นนักร้องเพลงป๊อปค่ะแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคันทรีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็แสดงความยินดีกับเนเน่แสดงความเสียใจกับดอลลี่พาร์ตันนะ
1: ชีวิตคู่ก็ดีมากนะคะพี่เมษานะคะแต่งงานกับคาร์ดีนตั้งแต่ปี2509เป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทรับเหมาปูยางมาตอยในแนชวิลล์และมาเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเองค่ะอยู่ด้วยกันเกือบ60ปีเหมือนกันนะคะคือถ้ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ ปีนี้เท่ากับอยู่ด้วยกัน60ปีอยู่ด้วยกัน59ปีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ยิ่งใหญ่มากค่ะ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับมาหลังจากนั้นมาติดตามดูข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: M-Cut Radio Network เครือข่าย

0: ขึ้นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: เรื่องเห็นวันนี้ก็ยังคุยกันเรื่องสวงสวอะไรเนี่ย
4: หัวสวเลย
5: หัวสว
4: ก็คงลากกันไปจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญก็คงจะเป็นตอนที่กกต.วินิจฉัยอันนั้นจะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อว่าทุกอย่างเข้ากระบวนการรอศาลนั่นก็อยู่ในเงื่อนไขว่ากกต.เขาส่งศาลไปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนสำคัญไปศาลหมดหรือไปทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นยกหมดหรือว่าไปเพียงบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่คนเด่นคนดังคนสำคัญอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมก็คิดว่าก็ไปต่อกันที่สภาเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงสรุปก็เป็นอย่างนั้นครับ
5: ค่ะวันนี้ฟังคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของทางพรรคภูมิใจไทยเขาใช่ไหมฮะ
4: ใช่เป็นมือกฎหมายพรรคเขา
5: ก็ให้สัมภาษณ์ช่องสามโอ้โหเวลาเขาพูดลึกคือมันก็เหมือนกับฝ่ายที่กดดันกกต.เวลาฝ่ายที่กดดันกกต.พูดเขาก็พูดลึกถูกไหมฮะว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาเชื่อว่ายังไงรัฐบาลบอกรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องผลิตบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องแต่คุณไปดูสิว่าไอ้200กว่าชื่อเนี่ยนั่งอยู่ในรัฐบาลกี่คนมันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงมันมีคดีไหนบ้างที่ถูกกล่าวหาทุจริตและมีคนในรัฐบาลมีรายชื่ออยู่ในนั้นมากที่สุดเท่าคดีนี้
4: ครับ
5: แล้วคุณบอกได้ไงไม่เกี่ยวข้องนี่ผลิตก็พูดนะฮะสุดท้ายทีนี้คุณสุภชัยบอกว่าชุดที่36บอกว่าให้ยกหมดมันคล้ายสายตากับชุดที่26คุณสุภชัยใจสมบูรณ์ว่าคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างชุดที่26เนี่ยมีบางส่วนมาจาก DSI ด้วยคือทุกคนต่างมีในยะของความไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นค่ะพี่ไพศาลคือถ้ากกต.เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกกต.ก็ต้องไม่ตั้งชุดที่36ขึ้นมาใหม่และตัดสินคนละเรื่องกับชุดที่26ถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: ในขณะที่ฝั่งของทิพย์จัดเสวนาเสียค่าโรงแรมค่าอะไรมันทุกอาทิตย์เนี่ยที่กดดันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าปัญหามากกว่าที่เราจะพูดว่าใครผิดใครถูกเนี่ยปัญหาใหญ่มาอยู่ที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าค่ะพี่ไพศาล
4: แล้วทางฝั่งคุณยายชัยทางฝั่งของคุณสุภชัยเชื่อไหมก็ตั้งคำถาม
5: ก็เขายังไม่เชื่อชุดที่26เลยตัวก็ยังไม่เชื่อในคณะกรรมการชุดที่26เลย
4: เขาบอกว่ามีคน
5: เขาฟ้องหมด
4: มีคนของ DSI มีคนของอะไรด้วยใช่ไหม
5: คุณสุภชัยยังไม่เชื่อเลยคุณไปดูสิชุดที่26มีใครบ้างมีคนของ DSI มาในยุคนั้นไอติมก็บอกว่าเอ้าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลได้ไงมันมีคดีที่กล่าวหาทุจริตคณะคดีไหนบ้างมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องขนาดนี
4: ้
5: เพราะฉะนั้น
4: ถ้ากกต.ยกหมดคุณสุภชัยก็บอกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วถือว่าเป็นธรรมที่สุดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโดนทั้งหมดคุณผลิตหรือว่าคุณยิ่งชีพก็บอกว่าได้รับความเป็นธรรมแล้วไปพิสูจน์ในชั้นศาลแต่มันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะผมก็คิดว่ามันจะไม่ออกแบบสองหน้านี้มันจะออกหน้าที่สามแล้วในหน้าที่สามเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าคุณสุภชัยเขาจะคิดว่ายังไงเขาจะมีความเห็นว่าไงถ้าสื่อไปถามสำหรับหน้าที่สามที่ออกมานะเช่นเดียวคุณผลิตจะว่ายังไงคุณชิงชิมจะว่ายังไงต้องดูในเนื้อหารายละเอียดของหน้าที่สามใครบ้างที่จะโดนกลุ่มไหนอะไรอย่างไรยังไงสื่อก็ต้องไปถามอยู่ดี
5: พี่ได้มีความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงกับทุกครั้งที่มันมีการชุมนุมหรือว่าทุกครั้งที่มันมีการยึดอำนาจในที่สุดอ่ะพี่ไพศาลดิฉันว่าบรรยากาศมันคล้ายๆแบบนี้นะ
4: คือหลายๆเรื่องเนี่ยมันความจริงมันไม่สามารถที่จะ1 2 3 4 5คือมันมองสเต็ปไปแล้วเนี่ยมันครบถ้วนกระบวนความนะมันมากันครึ่งแล้วก็หายมันมากันครึ่งแล้วก็หายเรื่องสวเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็มาอย่างนี้แล้วก็ทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งกกต.อะไรเงี้ยเขาก็มีอะไรของเขาที่เขาบอกว่าเขายึดหลักอยู่นะเขาก็มีหลักอะไรของเขาอยู่แต่ว่าในขณะที่ทั้งฝ่ายที่ฝ่ายค้านหรือว่าอีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็เห็นต่างไปนะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันถึงว่าจะสรุปลงมายังไงเนี่ยมันจะให้พึงพอใจกันยากใช่ไหมเพราะทุกคนก็ตั้งประเด็นเอาไว้ก็ข้าง1 2 3 4 5ตัวละสมมติมันมาได้1หรือ2อะไรเงี้ยมันก็ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เขาคงไม่พอใจแล้วเขาก็ต้องเปิดกันต่อ
5: สำนวนหลุดออกมาเนี่ยนักกฎหมายเหมือนกันบางคนบอกว่ามันผิดนะใครที่ไหนบ้างหรือว่านักวิชาการเหรอใครที่ไหนบ้างก็สำนวนว่าเปิดกันขนาดนี้เอาออกมามันเอาออกมาหมดหรือเปล่าคุณเอาออกมาแบบนี้และไอตอนที่เขาค้านคุณก็ไม่ได้ออกมาไอที่คุณบอกว่าโทรศัพท์เป็น5ครั้ง10ครั้งอะไรนั่นน่ะแล้วคุณเอาในส่วนที่เขาอธิบายมามั้ยล่ะโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเบอร์ของคนนั้นจริงแต่เขาอาจจะให้เลขาเขาโทรมามันอาจจะมีเรื่องอะไรก็ได้คุณก็ไม่ได้เอามาหมดอ่ะมีเรื่องหนึ่งแล้วนะคะสองตกลงว่าแต่ว่าเขาก็แฟร์นะเขาก็เอาการถ้อยคำของนักการเมืองบางคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายกับธุรกิจเองก็จะแย่อยู่แล้วก็อุตส่าห์เอามาลงให้นั่นก็ถือว่าแฟร
4: ์
5: ที่อ่านดูก็รู้ว่าหมายถึงใครอ่ะ
4: ครับ
5: ค่ะแบบเนี้ยมันเป็นผลดีโอเคไหมผมไม่มีอะไรดีเลยนะ
4: อันนี้
5: นักวิชาการบางคนบอกผิดบางคนบอกว่าตามกฎหมายเอาผิดก็ไม่ได้
4: ใช่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดี
5: ค่ะ
4: แล้วก็ไอ้เรื่องเอกสารราชการอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ดูนะทางฝ่ายการเมืองเนี่ยทั้งรัฐมนตรียุติธรรมทั้งแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำในรัฐบาลคุณอนุทินตัวคุณอนุทินเองหมดเนี่ยก็บอกเลยอย่างเนี้ยถือว่ามีความผิดอะไรแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งการอะไร
5: แต่วันนี้มีอยู่เหมือนกันนะพี่เพศ
4: รัฐมนตรีก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองสั่งการนะก็เป็นเรื่องที่DSI ก็ไม่ดำเนินคดีเองนะทั้งที่ตัวเองก็
5: ไปแจ้งความ
4: DSI ก็ไปแจ้งความโยนไปให้กองปราบไปทำ มันประหลาดไหมล่ะแล้วกองปราบเนี่ยผมก็นั่งนึกนะอ้าว
5: เกี่ยวอะไรปล่อยเองอะไรเองแล้วมาให้ไปสอบ
4: แล้วทำไมจะต้องมาให้ผมใช่ไหมผมก็ต้องไปชนกับพวกพรรคฝ่ายค้านเขาแล้วเขาก็กำลังไล่ผมเรื่องงบประมาณอยู่เนี่ย
5: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีที่เมื่อวานเนี้ยส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับในเอกสารราชการเข้าไปแจ้งความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322 322 323และ164นะคะเขาบอกว่ารายละเอียดพฤติกรรมที่ไปแจ้งความก็คือว่ามีคนเอาเนื้อหาและข้อมูลจากเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.และคดีหัวสว.ออกเผยแพร่ก็ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนเขาเองอ่ะเขาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วจะหาต้นตอว่าผู้ใดนะฮะเป็นคนเอาออกไปสู่สาธารณะค่ะ
4: ไปแจ้งความไปแจ้งกองปราบ
5: แล้วก็สอบสอบเองด้วยค
4: ่ะสอบเองสอบวินัยภายในครับอันนั้นก็ปลัดได้ลงหนังสือสั่งการไปแล้วเริ่มต้นจากสอบข้อเท็จจริงก่อน
5: ค่ะ
4: นะฮะได้ข้อเท็จจริงยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้ามีใครเจ้าหน้าที่ดูแล้วน่าจะมีความผิดก็ค่อยว่าทางวินัยไป
5: ว่ากันว่าไอ้ข้อมูลที่ออกไปน่าจะมาจากกองคดีการฟ้องเงินทางอาญาค่ะ
4: ใช่ฮะเป็นคดีว่าด้วยเรื่องการเงินการธนาคารและการฟ้องเงิน
5: แล้วก็ไฮไลท์นะคะขีดเส้นใต้แล้วก็ดอกจันว่าที่ไปแจ้งความเนี่ยไม่ใช่ต้องการฟ้องปิดปากนะโถเขาเปิดไม่รู้เนี่ยฟ้องปิดปากไม่ใช่ฟ้องก็เพราะเขาบีบไปฟ้องก็เปิดแล้วตั้งกี่อาทิตย์แล้วถ้าลูกน้องรู้หนาวเองคงไปฟ้องนานแล้วตอนแรกก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พอมันดักขึ้นทุกทีนักการเมืองว่าไอ้นี่มันใช่นะดีเอสไอถึงได้ลุกขึ้นไปฟ้องจริงๆก็รู้มาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไอ้นี่มันสำรวจเพราะได้เป็นคนเขียนมากับมือ
4: ครับ
5: ค่ะพักกันก่อนนะคะ
4: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา34นาทีเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
5: สิ่งที่อยู่ในใจดิฉันมีอยู่สองเรื่องที่หงุดหงิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องฟังทหารเนี่ยเขาอธิบายในเรื่องของกระสุนถ้าหากว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์และโดนเด็กวัยรุ่นที่จังหวัดปัตตานีจริงๆเนี่ย รูกระสุนเขาคงมันยิงยากอ่ะคือคนที่เล่นโป้งเล่นปืนอะไรทุกคนพูดเหมือนกันหมดแหละมันยิงยากมากเลยยิงจากคอมาแล้วโดนเด็กหนุ่มเนี่ยแล้วโดนคนเดียวด้วยแต่ดูเหมือนกับว่ามันไม่จบอ่ะพี่ไพศาล
4: ประเด็นสำคัญเนี่ยมัน
5: สอสอใช่ไหมคะ
4: มันไม่มีเหตุผลการชี้แจงของฝ่ายไหนเนี่ยมันดูแล้วมันสมเหตุสมผลอย่างสิ้นข้อสงสัยเอาทางฝ่ายชกนราธิวาสเนี่ยยืนยันว่าระเบียบไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนหอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการยิงเข้าลงมาแน่นอนและที่บอกว่าเป็นการยิงของจ่าไม่มียศฐานยศจ่ามีทหารขึ้นไป3คนเป็นนายทหารทั้งหมดเป็นนักบินผู้ช่วยแล้วก็เป็นฝ่ายอำนวยการนะไม่นับช่างเครื่องนะซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้ติดอาวุธอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันมีพยานหลักฐานซึ่งพิสูจน์หลักฐานทางฝ่ายตำรวจไปเก็บในพื้นที่ได้แล้วผมคิดว่าตำรวจเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปพูดอะไรที่มันไปช่วยทั้งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะคือมันเขาตรวจพบไอ้ปลอกกระสุน M16 แล้วก็ร่องรอยของไอ้กระสุนที่มันยิงแล้วมันลงบนพื้นถนนมันมีชุดแรก3นัด3จุดชุดที่2นี่เป็น10จุดแล้วก็ปลอกกระสุน M16มันก็คล้ายๆกับเอ๊ะแล้วกระสุนมันมาจากทางไหนในขณะที่ชก.บอกไม่มีเป็นภารกิจตรวจการเฉยๆไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปเพราะยิงออกมาไม่ได้มันก็ต้องมีคำอธิบายว่าแล้วกระสุนมันมาได้อย่างไรมันมาตกเกลื่อนในนั้นได้อย่างไรทางฝ่ายทหารเขาพยายามจะอ้างว่ามันมีการเข้าพื้นที่กันก่อนอะไรยังไงกันเนี่ยนะก็เห็นว่าคุณแยมถาปณีกับนักข่าวเลยเขาก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาชี้แจงว่าเมื่อเกิดเหตุปั๊บเนี่ยทหารก็ปิดถนนเส้นนั้นเลยนะนักข่าวเข้าไม่ได้แล้วเอาพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานจนหมดหลังจากเก็บหลักฐานออกมาหมดแล้วเนี่ยจึงอนุญาตให้ทีมนักข่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปเขาก็เอาภาพมาให้ดูเลยว่าเนี่ยมีรถ EMC ของทหารมาขวางถนนไว้เลยนะปิดไม่ให้ใครเข้าออกแล้วก็ให้รถเฉพาะของทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐานทั้งของเข้าใจว่าทั้งของทหารและของตำรวจด้วยเขาลงไปเก็บหลักฐานไอ้ที่บอกพบปลอกกระสุนปืนไอ้นี่มันเป็นเรื่องของพิสูจน์หลักฐานบอกไม่ใช่ว่านักข่าวไปทำข่าวเองแต่เอาล่ะมันมีร่องรอยของปลอกกระสุน M16 อะไรต่างๆอย่างนี้นะแต่มาดูทางฝั่งว่าลูกชาวบ้านเนี่ยแล้วก็เขาให้เด็กก็ให้ปากคำว่าถูกยิงขณะคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่จากเฮลิคอปเตอร์ยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะ
5: เขายกมือด้วยเขาบอกยกมือเลยแล้วก็มีการยิงลงมา
4: แผลเนี่ยจากหมอซึ่งผมก็คิดว่าหมอก็ไม่น่าจะโกหกนะมันก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาวุธระดับที่เป็น M16 ทีแรกว่าปืนกลเนี่ยไม่ใช่แน่นอนละอันนั้นคงไม่รอดแต่ M16 ก็ไม่ใช
5: ่คืออาวุธเกลื่อนตรงนั้นเนี่ยเป็น M16แต่ว่าแผลที่เด็กโดนเนี่ยเข้าที่สะดือและเฉียดออกข้างหลัง
4: มันก็ไม่ใช่ลูกกระสุน M16
5: แล้วถ้าเป็น M16 เนี่ยตามที่ข่าวบอกก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะกระจุยเลยมันแรงมากมันไม่เข้าสวยออกสวยอย่างนี้หรอกข้างหลังมันจะเละแล้วมันจะหนักกว่านี้เยอะถ้าโดน M16 เนี่ยนะคะแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่าวิถีกระสุนซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมอจะโกหกไปทำไมหมอบอกวิถีกระสุนเนี่ยมันเสยขึ้น30องศาน่ะถ้าหากว่าอยู่บนฮอคุณสามารถยิงจากฮอให้ปืนมันเสยขึ้นได้เหรอครับพี่เมษาน
4: มันดูแล้วมันผิดมันดูแล้วมันผมต้องบอกไงว่าไม่ว่าจะฟังข้อมูลจากฝ่ายไหนเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นเหตุเป็นผลจน
5: สิ้นสงสัย
4: สิ้นสงสัยได้คือถ้าบอกว่าไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเอ๊ะเอาลูกกระสุน M16 มันมาจากไหนไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าทหารยิงนะหรือว่าข้างบนนั้นยิงนะแต่มันมีร่องรอยกระสุนนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากระสุนมันมาจากทางไหน
5: เอาอย่างนี้ถ้าสมมติดิฉันคิดเองเป็นนิยาย
4: แล้วกระสุนเนี้ยมันจะไปเข้าโดนเด็กไหม ไอ้ร่องรอยจากแผลมันก็ไม่ใช่ M16 เพราะฉะนั้นเด็กโดนกระสุนอะไรมันก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
5: หนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงลงมาจากเครื่องบินเขาไม่ได้เอาปืนขึ้นไปเลยเราไม่เชื่ออ่ะสมมุติเราไม่เชื่อนะที่สารเราไม่เชื่อเราคิดว่าคุณเอาปืนขึ้นไปและเป็น M16 แล้วก็ยิงลงมาจากเครื่องบิน
4: อ
5: ันนี้ก็มีคนพูดว่าเก่งเกินไปแล้วยิง M16 ลงมาจากเครื่องบินซึ่งมันยิงยากมากปกติแล้วยิงลงมาจากเครื่องบินไม่ใช้ M16 ถูกไหมฮะเขาบอกเขาจะใช้ปืนอะไรติดกันชิปที่มันจะมาแบบรัวเป็นชุดเลยจะไม่ให้ใช้ M16 มันยิงยากมากเพราะฮอมันสั่นปับๆๆๆใครเคยขึ้นก็จะรู้และต่อมาคือถ้ายิงลงมาขนาดนั้นมันต้องโดนบ้างค่ะแล้วอยู่ตรงนั้นหลายคนนะคะพี่ไพศาลไม่ได้อยู่คนเดียวนะถ้ายิงลงมาจริงๆไม่มันต้องโดนบ้างนี่ไม่โดนเลยไม่มีใครโดน M16 เลยอ้าว2แล้ว M สมมุติว่าเชื่อเขาก็แล้วกันว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินเป็นไปได้ไหมว่ามีการยิงข้างล่างไม่ใช่ชุดที่อยู่บนข้างบนแต่เป็นชุดที่อยู่ข้างล่างแต่ชุดข้างล่างยิงยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครโดน M16 แต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โดนก็ไม่ใช่ M16 แล้วก็มีคนสงสัยว่าเหมือนจะควักปืนออกมาแล้วปืนลั่นวิธีอันนี้น่าจะเป็นปืนลั่น
4: ผู้กำกับก็ยืนยันว่าเด็กชุดนี้มีจักรยานมาสองมากัน5คนซ้อน3ซ้อน2 2คันตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบยาเสพติดไม่พบอาวุธ
5: ค่ะ
4: เพิ่งจะผ่านด่านไปตอน4ทุ่มแล้วก็ไปเกิดเหตุ
5: ใช
4: ่ไปเกิดเหตุหลังจากนั้นแต่นี่อันนี้เป็นคำยืนยันจากผู้กำกับมันก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงว่าอ่ะ
5: เขาไม่มีอาวุธแล้วมันไปลั่น
4: แล้วไปลั่นได้ยังไงคือเนี่ยผมบอกแล้วมันมีอะไรที่แบบว่ามันไม่จบอ่ะมันไม่คือถ้าเราวางใจเป็นกลางอย่าเพิ่งไปเชื่อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งนะไล่ไปแล้วเนี่ยมันไปตัน
5: ใช่ค่ะ
4: ไปถึงแล้วเอ้ามันไม่ใช่มันจะบอกปืนลั่นอ่ะตำรวจเขายืนยันว่าตรวจค้นแล้วเราไม่พบซึ่งก็เป็นไม่ได้ว่าตำรวจก็ตั้งด่านแล้วก็ต้องบอกว่าต้องตรวจละเอียดตรวจละเอียดจริงแล้วเราก็ไม่รู้คือยังไงเนี่ยในเรื่องเหล่านี้นะมันต้องมีคน
5: okay.
4: พูดไม่จริงอยู
5: ่ใช่เด็กพวกเนี้ยเขาบอกว่าพอเขามาปุ๊บเขาโดนตั้งด่านตรวจเรียกก็จังเรียกก็คิดว่าถ้าตั้งด่านตรวจต้องเจ็ดต้องค้นอาวุธอภิเษกก็บอกอาจจะไม่ค้นก็ได้ปืนอาจจะหลุดรอดมาก็ได้
4: แต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาค้นครบ
5: แต่ตำรวจก็พูดว่าค้นแล้วไม่มีใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าคนหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้มันต้องมี
5: แล้วจริงเหรอที่ไม่มีแล้วจริงเหรอที่ไม่มี
4: ใช่เรื่องเหล่านี้มันต้องมีคนที่ไม่ได้พูดความจริงเอาอย่างนี้ดีกว่
5: า
4: แต่เราไม่รู้จุดไหนบ้างที่ไม่พูดความจริงบ้างนะ
5: แต่ที่เทียนมันคิดเองว่าไม่น่าจะผิดก็คือไม่น่าจะยิง M16 ลงมาจากเครื่องมันยิงยากสองถ้ายิงมันต้องมีคนโดนถ้าลูกกระสุนหัวกระสุนเกลื่อนขนาดนั้นน่ะไม่มีใครโดน M16 สักคนเลยได้ยังไงคะพี่ไพศาล อยู่กันตั้งกี่คนไม่ใช่เด็กคนนั้นอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีใครโดนเลยแถมที่โดนก็ไม่ใช่ M16 ด้วย
4: แต่สรุปว่าม
5: ันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ยิง M16 ตรงนั้นแต่ไม่ได้ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
4: ครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับปฏิบัติการช่วงนั้นมันไอ้ตรงนี้มันคือใกล้ๆกับเผาไอ้อบต.น
5: ะตัวเด็กมาก็เจอเหตุการณ์นั้นค่ะ
4: คือเขารู้ว่ามันมีการเผาอะไรเงี้ย

0: มันน่าจะมีผมว่าม
1: ันมีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่าน
0: มันน่าจะมีคนติดอาวุธอยู่เป็นจำนวนอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายชาวบ้านอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเด็กมันจะมีอะไรกันอีลุงตุงนางอยู
1: ่มีคนติดอาวุธออกมาเพ่นพ่านกระสุนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนคิดว่าไม่ได้มาจากเครื่องบินถ้ามาจากเครื่องบินแล้วยิงมาที่พวกนั้นน่ะต้องมีใครโดนแต่นี่ไม่มีเลยมันน่าจะมีใครมาปฏิบัติการตรงนั้นแล้วกระสุนตกอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มเด็กเนี่ยไม่มีอาวุธหรือเปล่า
0: คุณอนาลโยอะไรนะคุณอะไรนะ
1: อะไรอาร์มี่อะไรนั่น
0: ไทยอาร์มฟอร์สอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคือมันดูแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยอธิบายอะไรมามันก็ไม่ครบถ้วนกระบวนการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้การของฝ่ายเด็กที่ถูกยิงแล้วก็ชาวบ้านกับโจดจันกันเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็มีเรื่องอะไรที่มันเป็นพิรุธแล้วมันก็ขัดกับข้อเท็จจริงอะไรอยู่ฝ่ายชอกอเองก็ดูแล้วอ้าวเอ๊ะมันก็มีอาวุธ M16 ใช้อะไรอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยให้ตั้งคณะกรรมการอิสระเลยจะเอานักสิทธิมนุษยชนจะเอาสอสอจะเอาฝ่ายเจ้าหน้าที่อะไรประกอบเลยแล้วก็หาข้อเท็จจริงก็ได
1: ้เอาคุณละมดอนปันจอคนนึงเอาคุณกนวีสืบแสงคนนึง
0: คุณละมดอนเดี๋ยวก็จะถูกโจมตีมากเอาคุณอะไร
1: กนวีก็แล้วกัน
0: คุณเทียนที่ถูกยิง
1: กมลชัย
0: ก็อะไรนะชื่ออะไรกมลอะไรนะ
1: กมลศักดิ์อะไรนะ
0: กมลศักดิ์อะไรนะ
1: เนี่ยนะเอา3คนเลยค่ะพี่ไพศาลแค่3คนนี้ก็พอแล้วค่ะ
0: ไม่แล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่าย
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันซะเปล่า
0: ไม่ใช่
1: เอาม าดอนเอากันนาวีเอากำพล
0: เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรต่างๆเดี๋ยวมันเอียงไง
1: พี่ไพศาลไปว่า
0: อันนี้ไม่ใช่
1: ฝ่ายหนึ่งได้ไงเขาเป็นสสครับ
0: ไม่ใช่ว่าเราพูดเอานี้เป็นข้อเสนอของคุณอนาลโย
1: เขาเป็นสสเขาเป็นกลาง3คนเนี่ย
0: นาทีนี้ไม่มีกลาง
1: มันไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะคะสามคนนี่แหละเป็นกลางที่สุดแล้ว
0: เราเนี่ยเป็นกลางเพราะเราเนี่ยฟังจากฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็บอกเอ้ยมันไม่ทะลุนะมันติดตรงนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮ้ยมันไม่ใช่มันถูกยิงเอาถ้าไม่ใช่ปืนกลเนี่ยปืนกลมันตายไปแล้วอ่ะถ้าเป็น M16 มันก็แถมไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะอีกชุดหนึ่งนะไม่ใช่ชุดที่ทางฝ่ายชอกรนราธิวาสชี้แจงหรือว่าชุดที่เด็กที่ไปประสบเหตุเขาเล่าให้ฟังแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่โจดจันกันอยู่ในขณะนี้ในหมู่ชาวบ้านทั่วไป
1: เดี๋ยวขอตัดมาที่ท่านผู้ฟังหน่อยเถอะท่านหนึ่งบอกว่าเอาปืนขึ้นฮอได้ไหมได้อันนี้สมมติเราไม่เชื่อทหารนะทหารบอกไม่เอาขึ้นแต่ไม่เชื่อเราบอกเอาขึ้นแล้วยิงปืนจากคอได้ไหมได้แต่ยิงยากแต่ยิงได้ถูกต้องสมมติมีคนโกหกว่าไม่เอาปืนขึ้นจริงๆแล้วเอาขึ้นมีคนโกหกว่าไม่ได้ยิงลงมาแต่ยิง
0: คือเอาเนี่ยผมก็
1: ดิฉันก็เลยพูดต่ออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลว่าถ้าเอาขึ้นแล้วยิงลงมาจริงมันต้องมีคนโดน
0: คือเอาว่าสมมติว่ามีการเอาขึ้นไปจริงแล้วก็มีอาวุธ M16 ยิงลงมานะร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยคือยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะไอ้ที่เด็กโดนก็ไม่ใช่ M16
1: ใช่มีคนถามมาว่าม
0: ันก็ต้องโดนลูกกระสุนอะไรสักอย่างนึงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วแผลที่เด็กโดนเป็นชิ้นใดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ M16 ถ้าเป็น M16 เนี่ยแผลเจ็บอีกแบบ
0: คือถ้าโดน
1: ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่า
0: เครื่องละ
1: และมากไปกว่านั้นก็คือว่าองศาในการยิงมันเป็นการยิงเสยขึ้นซึ่งฮอยิงเด็กเสยขึ้นไม่ได้ไม่งั้นฮอต้องลงไปในหลุมแล้วยิงขึ้นมาค่ะไม่ใช่ยิงลงไปถูกไหมฮะหรือไม่เด็กก็ต้องขึ้นไปบนต้นไม้แล้วฮอก็ยิงขึ้นไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยก็คือมันยังต้องหาข้อเท็จจริงกันอยู่ดูแล้วนะไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อในทฤษฎีอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครยอมถอยนะ
1: คุณวิพิษบอกว่าเป็นบทละครราโชมอนใช่คนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนั้นคนหนึ่งเห็นก็ว่าอย่างนี้แต่ไอ้นี่มันยิ่งกว่า
0: คมคมคม
1: แต่มันยิ่งกว่าก็คือว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยจำนวนมากคือ

0: ไม่เห็นค่ะลาโชมอนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พูด
1: เห็นแต่ว่ามีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าเพศภัยที่จะมาถึงตัวเองตัวเองก็พยายาม
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนเรื่องมันออกไปซะไม่ให้มาโดนตัวเอง
0: แต่ไอ้ที่เล่นๆกันอยู่เนี่ยโดยเพราะเสียงดังมากเนี่ยไม่เห็นค่ะ
1: ใช่
0: และราโชมอนไม่มีวิถีกระสุนนะฮะไม่มีหัวกระสุนด้วยค่ะและไม่มีบาดแผลไม่มีขม่าวที่มันเปื้อนที่หัวด้วยค่ะ
1: ครับแล้วตอนสมัย
0: ใช่ใช่พี่ไพศาลคะเด็กคนนั้นน่ะมีคราบขม่าวเปื้อน
1: เปื้อนบริเวณไหน
0: ศีรษะมีคราบขม่าว
1: มาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลัง
0: อะไรอย่างนั้นน่ะ
1: เข้ามาแล้ว
0: มีคราบขม่าวใช่ใช่
1: ยิงในระดับที่มันจะไปอยู่บริเวณศีรษะอะไรต่างๆแปลก
0: มีคราบขม่าวถ้ามีคราบขม่าวก็แสดงว่าคนยิงก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ราโชมอนยุคนั้นยังไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องใช้การทรงเจ้าเพื่อคลี่คลายคดี
0: ไม่มีคลิปโทรศัพท์ด้วย
1: ยุคนี้เรามีนิติวิทยาศาสตร์และกรุณาใช้ประโยชน์จากเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด
0: ค่ะ
1: เนี่ยว่าเอาดูเรื่องตรวจเรื่องขมงขมเหลาเรื่องต่างเนี่ยแล้วก็ประมวลดูครับ
0: มีเรื่อง
1: เอาต้องพักกันก่อนโอ้โหยาว
0: ค่ะ
1: ทางไม่ได้พักเลยนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา53นาทีครับ
3: ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพไทยต้องมานั่งตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องเรืออับราฮัมลินคอนที่จะแวะพักไทยค่ะเพราะว่ามีการพูดไปว่าเรือลำนี้250วันที่ลอยอยู่ในทะเลก็คือว่าเป็นกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางทีนี้พอกลับมาพอจะมาพักเนี่ยพอเข้าเมืองไทยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอะไรอ่ะกินแหนงแทงใจระหว่างไทยกับอิหร่านหรือเปล่านะคะ
2: ไทยกับอิหร่านเท่าไหร่ไทยกับจีนด้วยครับ
3: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยค่ะแล้วที่เวลาจีนส่งเรือให้เขมรล่ะ
2: ก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้ว่าเราถึงขั้นแบบว่าถ้าอย่างนั้นอย่าเข้ามาเราก็เข้ามา
3: เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
2: ่แต่เราก็ชี้แจง
3: จีนส่งเรือให้เขมรแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
2: ่
3: แล้วเดี๋ยวเกิดเขมรขอซื้อเครื่องบินลงเครื่องบินอะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่
2: ผมก็เข้าใจว่าจีนเขาก็พยายามที่จะบอกว่าแต่เขาส่งนะแต่ยังเป็นข้อตกลงเก่าก่อนอะไรอย่าง
3: เงี้ยเรื่องของคุณที่ก็เหมือนกันที่ก็เป็นข้อตกลงโบราณแล้วไอ้เรื่องเราเป็นฐานในการ
2: ไม่ผมก็เลยบอกว่า
3: ส่งกำลัง
2: แม้กระทั่งอย่างนั้นเนี่ยจีนเขาก็ยังโอเคเขาชี้แจงหน่อยของเราก็โอเคเราก็ชี้แจงด้วย
3: ก็งั้นฟังเลยนะ
2: ไม่ได้หมายถึงว่าเราก็จะไม่รับอับราฮัมลินคอนนะต้องรับ
3: เรื่องอะไรมานักท่องเที่ยว 5,000 คนมันหาง่ายที่ไหน
2: โรงแรมก็รอกันอยู่ร้านอาหารก็รอกันอยู
3: ่ไม่ให้คุณก็ส่งคนจีนมาสิเอามาเลย 20,000 จะได้เทียบเท่าค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภารกิจฟื้นฟูกำลังพลนะคะการเยือนของเรือสหรัฐเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือไทยเป็นการฟื้นฟูกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตะวันออกกลางมาเที่ยวจ้ามาพักผ่อนจ้าเขาอยู่เขาลอยลำอยู่ตั้ง250วันมันเครียดรู้ไหมทำให้กำลังพลเนี่ยมีความเครียดในระดับหนึ่งไม่ใช่นะฮะถ้าเต็ม10เรียกว่าเครียดในระดับ9ค่ะ ถูกไหมฮะพี่ไพศาล เนี่ยคน เรือตีสุรสันต์บอกว่าเครียดระดับหนึ่งไม่ใช่ค่ะเครียดระดับ9นะคะเพราะอยู่บนเรือตลอด250วันเพราะฉะนั้นการแวะพักที่ประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนเนี่ยมันจะทำให้มันจะผ่อนคลายมากเลยค่ะแล้วก็ย้ำว่าไทยอ่ะมันเป็นประเทศท่องเที่ยวติดท็อปของโลกการที่เรือขนาดใหญ่แวะมาพักและเห็นความสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์ของประเทศไทยก่อนเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐไม่ใช่ว่าเวลาเขามาจอดเดี๋ยวเขาจะจอดแหลมฉบังนะพี่ไพศาล
2: มันเป็นท่าเรือน้ำลึกเรือระดับน
3: ี้
2: ต
3: ้
2: องไปจอดตรงนั้น
3: จอดแหลมฉบัง
2: จุกเสม็ดอะไรพวกนั้นยังจอดไม่ได
3: ้แล้วก็
2: ต้องระวังน้ำต้องเล็กกว่านั้น
3: อีกอย่างนึงก็เป็นท่าเรือพาณิชย์นะไม่ใช่ท่าเรือทหารด้วย
2: จ่ายตังค์ไง
3: จริงๆถ้าเขาท่าเรือผ่านได้ก็คงเขาเมื่อเรือตีสุรสารบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่สื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเลยว่าจะมีปฏิบัติการร่วมขอปฏิเสธเลยนะว่าไม่มีมันเป็นไปตามระเบียบข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะฟังคุณเล็กเขาก็บอกว่ามาตลอดเดือนทุก6เดือนละมาเดือนลำนี้ก็มา 5-6 ครั้งแล้วนะฮะเพราะเราเนี่ยมี
2: เอาเห็นเขาบอกว่าแค่2ครั้ง
3: เขาบอกว่า2ครั้งเหรอฮะ
2: ครับครั้งแล้วกับครั้งเล่า รวม2ครั้งโอเค
3: นี่แหละค่ะท่านที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี้เนี่ยท่านก็จะมีอารมณ์ขันอย่างเงี้ย ท่านเฉพาะบุรุษที่ร้องเพลงโจลีนเมื่อกี
2: ้
3: ค่ะก็ มา6ครั้งแล้วเล็กก็บอกเขาไปมาเนี่ยแต่ว่างวดนี้เขายังไม่ได้ถามสื่อนะคะว่าจะมีสื่อคนใดบ้างที่ไปเที่ยวถ้าเขาให้โควต้ามาเราไปกันไหมพี่อาจารย
2: ์ถ้าขึ้นเรือไหมถ้าให้ขึ้นเรือไปชมอะไรเงี้ยผมไป
3: อยากไป
2: ดูเพราะดูในสารคดีนี่ผมยอมดูไปชั่วโมงนะโอ้โห
3: ขอไปด้วยนะ
2: เขากินข้าวกันยังไงนอนยังไงแล้วปฏิบัติการแต่ละฝ่ายเขาทำยังไงต้องใส่เสื้อต่างกันด้วยน
3: ะ
2: พวกเสื้อเหลืองพวกเสื้อแดงพวกเสื้อม่วง
3: เสื้อน้ำเงินอะไรเงี้ย
2: เขาจะมีแต่ละเสื้อเขาจะมีภารกิจของเขาอยู
3: ่นะคะขอโควต้าสองที่นะคะ
2: ความผู้ติดตาม
3: ด้วย
2: ช
3: ่
2: างผมช่างภาพช่างผมช่างภาพด้วย
3: ค่ะ
2: แต่ปกติเขาให้นะให้เยี่ยมชมนะเขามี
3: คณะเขาจะมีคนต้าพานักข่าวไปแต่งวดนี้ยังไม่มี
2: แต่ว่าขอร้องว่ายังไงก็ทำความสะอาดดูดซุกดูดห้องห้องครับเคลียร์พื้นที่เรือล้มคุณเรียบร้อยก่อนจะ
3: ถูกอีหลานแฮกเหรอฮะ
2: ไม่ใช่เพราะมีข่าวลือว่าส้วมเสริมตันหมดเอง
3: ค่ะก็ทางพลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกกองทัพไทยบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนกระสุนอะไรเลยนะที่บ้านเราเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายแต่เป็นการเรื่องฟื้นฟูกำลังพลโอเคท่านจะได้เอาคำนี้ไปใช้บ้าง
2: ให้โหลดเสบียงกลางให้เต็มที่เลยแต่กระสุนจะไปโหลดที่อื่น
3: นี่กระสุนจะมาโหลดในที่นี่เขาเป็นคนผลิตเขาไปเอาเขามาสิคะเราไม่ได้ผลิตนี่คะ
2: ผมเข้าใจว่าเขามีฐานเถินอะไรเขาอยู่เขาก็ไปขนมาจากฐานของเขาของเราก็ไม่กล้าอาวุธมาเก็บหรอกของเราส่วนใหญ่ก็มาโหลดเสบียงพวกอาหารการกินอะไรพวกนี้มาโหลด
3: เพียบเลยของเราผักเผือกอะไรก็เยอะนะของเราเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะสหรัฐมาหรือจีนมาเราก็ยินดีทั้งนั้นแหละใช่เมื่อวานที่ก็กลัวอยู่แล้วว่าจะมีเรื่องนี้ดิฉันบอกว่าเล่นไปพวกกุลาข่ายอินเดียน่ะอยู่ที่สุราษฎร์อยู่นะทุกวันเนี้ยเรา
2: ฝึก
3: ซ้อมคบหาหลากหลายมากค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนั้นเลย
2: ครับอันนี้ก็มาเรือลบเหมือนกันใช่ไหมฮะที่มาฝึกที่สุราษฎร์กองทัพ
3: ไม่แน่ใจว่ามาเรือหรือเปล่าแต่เขาฝึกที่สุราษฎร์อ๋อ
2: แต่โอเคฐานกุลขานี่ฮะ
3: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องพักกันไหมฮะ
2: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนะครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
3: เดี๋ยวฉันดูแฟนเพลงเอ้ยใช่ครับแฟนรายการก่อนนะคะวันนี้ว่ายังไงบ้างค่ะแฟนรายการก็ทักทายมาบอกว่าผมคนพัทยาขุดถมทหารกันมา
2: น้ำจะท่วมอีกใช่ไหม พัทยาน้ำท่วมประจำเลย
3: ค่ะ
2: ก็ช่วงนี้ฝนน่าจะซาลงไปหน่อยละ
3: ค่ะ
2: พอเพียงพอไหวอยู่ยังไม่มีข่าวว่าจะมีพายุหรือร่องมรสุมนะครับ
3: อืมค่ะไอ้ใครเนี่ยเขาว่าใครแล้วท่านสสจอมโวยวายได้ออกมาประณามผู้ก่อการร้ายบ้างไหมมีไหมคะเจ้าหน้าที่ตายเป็นร้อยไม่เห็นมีสสหญิงชื่อถาปนียา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่สสมาคงจะหมายถึงคุณแยมมั้ง
3: อ๋อค่ะสรุป
2: เอาหน้าใจเย็นๆกันหน่อยก็ไม่เป็นไร
3: คุณชุชนะบอกว่าลูกเรือ US เนี่ยปล่อยขึ้นฝั่งเถอะมันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรอกชี้แจงทำความเข้าใจได
2: ้อ๋อมาหลายรอบแล้วมาหลายรอบแล้ว
3: มันก็นี้แหละ
2: ครับ
3: คือมันก็เหมือนกับโลกมันก็เหมือนกับเวลาเหตุการณ์ทางภาคใต้อ่ะทหารเสียชีวิตก็ไม่เห็นมีบางคนเคยแคร์เลยใช่ไหมคะพอมีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีบางคนที่พูดจาอะไรแบบเนี้ยทั้งที่บางอย่างเราก็เข้าใจได้อ่ะค่ะ
2: ครับ
3: เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีการค้าบริการเมืองไทยเป็นเมืองฟุตก็เกิดรายได้อย่างแน่นอนใช่สงสัยจะมาเช่าพระกันดูละ
2: เอ๊ะผมน่าจะไปนั่นนะมันไปดูสวนชงสวนเสือมั้งไปอุ้มเสือ
3: ไปสวนเสือสุไปอุ้มเสือไปให้นมลูกไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขามีแบบให้นมลูกแกะด้วยนะคะคงจะไปให้
2: แครอทให้แครอท
3: ให้นมลูกแพะแกะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกันดูท่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
2: พวก
3: อ่อนโยน
2: สัตว์แปลกอะไรพวกนี้นะ
3: ค่ะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนน่าจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยอุ้ยเขาไม่เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งหรอกคุณกระต่ายบอกว่ากลัวเอาสิ่งปฏิกูลส้วมตันด้วยมาเข้าท่าเรือไทยเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งเปล่าพี่เป็นสาร
2: อ๋อเป็นปุ๋ยหมดละไม่มีปัญหาหรอก
3: ปลากินไปหมดแล้วฮะ
2: ไม่ได้ส่งมาของเขาเอาก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ
3: โอ้สองถึงห้าเหรออุ้ยพอดีเดนจะไปเที่ยวปักกิ่งไม่งั้นจะแวะไปดูความ
2: คือยังร้อนอยู
3: ่ไหม
2: ยังร้อนอยู่ไหม
3: เช็คล่าสุดอยู่ที่21
2: เย็นลงหน่อย
3: 21-30
2: ยุโรปแล้วพื้นที่ยังไฟป่ายังหนักอยู่เลยยังร้อนอยู
3: ่ถ้าร้อนหนักเลยคือฉงชิ่ง40องศาค่ะตอนนี้ปักกิ่งไม่เท่าไหร่
2: เนี่ยดูหม่อมกลื้มเขาไปไอเซียโต้โอ้โหเขาบอกขนาดเซียโต้อยู่เหนือสุดของสหรัฐแล้วนะแดดเปรี้ยงเลยร้อนซีแอตเท
3: ิล
2: วอชิงตันมลรัฐวอชิงตัน
3: มิถุนาดิฉันเคยไปมิถุนาไม่เคยไปสิงหา
2: ปกติมิถุนาก็เริ่มเย็นๆแล้วนะ
3: เย็นค่ะเย็น
2: เริ่มเย็นๆแล
3: ้
2: ว
3: เย็นมิถุนาเย็น
2: ก็20กว่าองศาครับ
3: ค่ะโอเคขอให้ enjoy นะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้องค์คณะวินิจฉัยอุทธรนะครับที่พากษาจำคุกอดีตสสพรรคเพื่อไทยสมหญิงบัวบุตร3ปี4เดือนไม่รอลงอาญาปมทุจริตสร้างสนามฟุตซอล45ล้านบาทก็คือพูดง่ายๆว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินไปแล้วแล้วเธออุทธรณ์ก็ปรากฏว่าศาลศาลก็รับอุทธรณ์นะซึ่งองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์รับอุทธรณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายน2568จำเลยที่1 2 4 5 8 12และต่อมาจำเลยที่8ถึง11ขอถอนอุทธรณ์ศาลมีคำสั่งอนุญาตองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำพิพากษาโดยสรุปว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปกำหนดรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนให้ได้รับงบประมาณจำนวน45ล้านบาทอันเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123/1อีกบทหนึ่งแล้วก็มีจำเลยที่2อะไรจำเลยที่3ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงจำเลยที่12รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้พิพากษาแก้ว่าการกระทำของจำเลยที่1มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123/1อีกบทหนึ่งแล้วก็จำเลยที่3ก็มีความผิดไปต่างๆจำเลยที่2มีความผิดก็3คนนะการกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่3จำเลยที่2เป็นการกระทำกรรมเดียวกันในความผิดต่อกฎหมายหลายบทก็ให้จำคุกจำเลยที่1ก็คือคุณสมหญิงเนี่ย3ปี4เดือนจำเลยที่2 5ปีจำเลยที่5 9 11จำคุกคนละ1ปี4เดือนจำเลยที่12ให้จำคุก3ปี4เดือนไม่ลงโทษปรับและไม่รอการลงโทษจำคุกนะส่วนจำเลยที่7จำคุก1ปี4เดือนโทษจำคุกให้รอการลงโทษกำหนด3ปีลงโทษปรับจำเลยที่4ที่6ที่8ที่10คนละ14ล้าน
3: พี่อิสานคะนี่เป็นการคดีถึงที่สุดหรือยัง
2: ถึงที่สุดก็คืออ
3: ันนี้คือติดจริงเลยใช่ไหมคะ
2: คดีทุจริตเนี่ยขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ย
3: แก้ให้อุทธรณ์ได
2: ้ให้อุทธรณ์ได้ถ้าศาลรับ
3: ค่ะ
2: อันนี้อุทธรณ
3: ์อันนี้คืออุทธรณ์แล้ว
2: ศาลรับแล้วก็ตัดสินอุทธรณ์แล้วคือคราวนี้จบถ้าติดก็ต้องติด
3: คืออันนี้ติดคุกจริงแล้ว
2: อันนี้ติดก็คือติดแล้วล่ะ
3: คดีของคุณสมหญิงบัวบุตรเนี่ยนะคะเขาเป็นสำนวนที่2นะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีจำเลยร่วม12คนรวมถึงนางสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.รวมอยู่ด้วยมันมีสำนวนหลักใหญ่อ่ะ18จังหวัดมีผู้เกี่ยวข้อง87คนอันนั้นรวมถึงนายวิรัตรัตนเศรษฐ์กับพวก
2: ใช่ๆ
3: ศาลเนี่ยสั่งจำคุกนายวิรัตไปอ่ะเดี๋ยวพักตรงนายวิรัตไปก่อนแต่มันจะมีอีกเคสนึงมันเป็น3สำนวนมีอำนาจเจริญวันนี้ก็ติดคุกไปแล้วก็มี18จังหวัดที่มีผู้นักการเมืองและอีกอันนึงก็คือบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการม
2: ี
3: ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดีร่วมด้วยมากกว่า60คนถูกให้ออกจากราชการครอบครัวนี่แบบแตกเลยแตกกระสานสั้นเซ็นเลยมีเยอะมากนะคะส่วนกรณีนายวิรัตรัตนเศษเนี่ยตั้งแต่1สิงหาคมปีที่แล้วค่ะพี่ไพศาลก็คือศาลพิพากษาจำคุกนายวิรัตรัตนเศษ4ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาเหมือนกันในคดีทุจริตงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลภรรยาก็คือนางทัศนียาก็3ปี4เดือนคุณวิรัตโดน4ปี6เดือนนะคะข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ถูกลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาคดีนี้ก็คือเป็นล็อต18จังหวัดมูลค่า 4,459 ล้านค่ะทีนี้อันนี้นี่ก็คือรออุทธรณ์เหมือนคดีสมหญิงบัวบุตรนี่ถูกไหมคะ
2: ครับ
3: ก็
2: ของคดีอื่นๆถ้าศาลตัดสินแล้วยังไม่อุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ได้ดูที่ว่ายื่นอุทธรณ์ได้แต่ศาลรับไม่รับเป็นเรื่องหนึ่งนะ
3: แต่ของคุณวิรัติยังไม่ได้ติดคุกจริงถูกไหมฮะ
2: ก็ยังอาจจะยังรอที่ตัดสินจำคุกแล้วถ้ารออุทธรณ์อยู
3: ่ก็รออุทธรณ์เพราะฉะนั้นก็รออุทธรณ์ก็จะเหมือนคุณสมหญิงเนี่ย
2: ครับ
3: ที่มาถึงอุทธรณ์แล้วก็ติดคุกจริงแล้ว
2: ครับ
3: โอเคก็เขายื่นคำร้องขอประกันตัวศาลอนุญาตให้ประกันอันนี้คือข่าวปีที่แล้วนะคะเพิ่มวงเงินจาก200,000เป็น400,000ค่ะ
2: อ
3: ันนี้คือคณะกรรมการปปช.เมื่อปี62ชี้มูลความผิด62ชี้มูลความผิด2 3 4 5 6 7 8 6ปีกว่าศาลจะตัดสินงวดแรกแล้วก็ถ้าจะอ่านไล่เรียงจากคดีของสมหญิงบัวบุตรที่ก็ปีนี้น่าจะอุทธรณ์แล้วก็ตัดสินรอบที่2
2: ครับ
3: เดี๋ยวก็อายุ70พอดี
2: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับคุณนันครับ
3: คุณวิรัตเนี่ยปีนี้อายุเขาเกิด01อ่ะ
2: 01ปีนี้68
3: ใช่ไหมฮะ
2: ครับปีนี้68
3: ค่ะ
2: ภรรยาด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะกัสเซีย
2: ครับแล้วมันมีคดีที่ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้เป็นบทเรียนนะที่อยากจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะคือมันมีรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุยางแตกก่อนจะพลิกคว่ำลงข้างทางในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเหตุเกิดกลางดึกเมื่อวันที่16มีนาคม2569ที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยหลังจากนั้นมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเข้าไปลุมกันเก็บกุ้งที่ตกกระจายจากรถและที่คาอยู่บนรถบรรทุกใส่เป็นกล่องโฟมเนี่ยนะมีน้ำคงน้ำแข็งอัดไว
3: ้ค่ะ
2: แม้คนขับรถเนี่ยจะขอให้หยุดแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
3: 120กล่องกล่องละ10กิโลหนัก 1,200 กิโลกรัม
2: 1.2
3: เอาของเขาไปหมดเลย
2: เหลือ4กล่อง
3: เหลือ4กล่อง120กล่อง
2: ก็เอาไป100
3: พากันมารวมเหลือ4กล่อง
2: เจ้าของรถบรรทุกซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างขนสินค้ารวมถึงบริษัทประกันภัยได้แจ้งความ
3: ดำเนินคดีกับชาวบ้าน
2: ก็มีคลิปเป็นพยานหลักฐานเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปตามมาได้32คนครับที่เข้าไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มาพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เถินจังหวัดลำปางต่อมาทางตำรวจก็ได้นัดผู้เสียหายกับชาวบ้านมาเจรจาไก่เกลี่ยที่สภ.เถินซึ่งบรรยากาศวันนั้นเป็นไปด้วยความตึงเครียดและชาวบ้านก็ได้แสดงการสำนึกผิดโดยมีหญิงชาวบ้านรายหนึ่งถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ขณะกล่าวขอโทษพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายและรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวแทนชาวบ้านได้ยกมือไหว้กราบขอโทษต่อสังคมพร้อมน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ตัวแทนชุมชนรายหนึ่งจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในคืนดังกล่าวแต่เนื่องจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำความดีเพื่อชดเชยความผิดจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในอนาคตแต่ด้านทนายความเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ายอมรับคำขอโทษของชาวบ้านและเห็นว่าหากมีการเยียวยาความเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 300,000 บาทและเสนอให้ชาวบ้านช่วยกันชำระเงินก่อนงวดแรก 60,000 บาทส่วนที่เหลือก็ให้ทยอยชำระก่อนศาลมีคำพิพากษาขณะที่พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำชาวบ้านทั้งหมดซึ่งรับสารภาพพร้อมได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและลักทรัพย์โดยฉกฉวยซึ่งหน้าก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลล่าสุดคือไม่ได้มีการยืนยันว่าตกลงมีการชดใช้หรือไม่ชดใช้อะไรยังไงนะแต่คดีเดินไปจนศาลมีคำพิพากษาครับ
3: ติดคุก
2: พิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง32คนคนละ1ปีปรับคนละ 20,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ6เดือนปรับ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีพร้อมให้คุมประพฤติ1ปีคดีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญว่าแม้ทรัพย์สินจะตกหล่นหรือกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุจากอุบัติเหตุหากบุคคลอื่นนำไปโดยไม่มีสิทธิ์ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้โดยคดีนี้ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่นี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคดีเดินมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วศาลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าขณะเดียวกันก็ทางฝ่ายจำเลยเองก็ได้มีการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอะไรเงี้ยถ้าศาลไม่พูดแสดงว่าไม่ได้จ่ายก็เลยคดีก็เลยถึงที่สุดมา
3: แต่เขานัดกันมารอบนึงแล้วล่ะที่ในศาลก็ตึงเครียดมายกมือไหว้ขอโทษแล้วถ้าไปดูคลิปเนี่ยนะพี่ในศาลแล้วไม่ได้ดูเป็นคนยากจนอะไรเลยนะแล้วดึกดื่นกล้าออกจากบ้านมาเอาของเขาอะค่ะพี่ในศาลแล้วของเขาอยู่ในลังโฟมพากันมาลื้อมาค้นเอาถุงมาใส่
2: ที่สำคัญคือคนขับรถเขาก็
3: ห้าม
2: เขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ห้ามแล้วก็
3: แล้วคือชาวบ้านก็คงคิดว่าเป็นเรื่องแบบจับมือใครดมไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ว่าเขามีคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่าของพวกนี้มันมีประกันเมื่อมันมีประกันเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่ปล่อยอ่ะเขาจะไปยอมควักเงินเขาฟรีเหรอ
2: ใช่เพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับเขาต้องจ่ายให้กับเจ้าของสินค้าอยู่แล
3: ้
2: ว
3: เห็นแก่ได
2: ้เป็นทางของ
3: แล้วมันอย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้ไม่ว่าดูถูกอะไรกันนะคะคือกุ้งเนี่ยมันบางทีอยู่ทางภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้ชายทะเลมันอาจจะหารับประทานง่ายนะคะพี่ในสารแต่บางทีพอขึ้นไปทางเมืองเหนือทางภูเขาเนี่ยมันราคามันสูงค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเจอของสดของดีได้บ่อยๆอะค่ะนะฮะเป็นอุทาหรณ์
2: ครับ
3: อายก็ด้วยอำเภอเทิง
2: ก็
3: อีกเรื่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะเรียนเรียงมาผักกาดขาวฟอร์มาลีนที่ไหนสัก
2: ส่งมาถึงไทยไหมแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไปเกาหลีใช่ไหมเกาหลีก็
3: เขาไปทำกิมจิฮะ
2: กิมจิอ่ะใช่
3: เขาทำกิมจิ
2: ไอผมเห็นแล้วผักกาดขาวแบบนี้กิมจิล้วน
3: ๆใช่ค่ะมีการแสดงความวิตกกังวลเพราะมีคนเอาคลิปเนี่ยมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มเขาเรียกอะไรตู่อินเหรอคะบันทึกภาพกลุ่มแรงงานในตำบลทุนเคออำเภอคังเป่าเมืองจาเจียโขมณฑลเหอเป่ยขณะกำลังนำผักกาดขาวจุ่มลงในสารละลายที่ระบบเป็นฟอร์มาลีนก่อนบรรทุกขึ้นรถเพื่อนำไปส่งยังมณฑลสู่เจี้ยนเมืองสู่เจี้ยนมณฑลเจียงซูพอเขาบอกเก็บแบบนี้มันจะเก็บได้นาน 2-3 วันแล้วก็ภายหลังก็มีการยืนยันว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็สั่งเปิดการตรวจสอบกระบวนการผลิตจัดซื้อและการขนส่งผักทั่วทั้งอำเภอแต่ที่ฉันเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มานานแล้วนะพี่ไพศาลเพราะโดย common sense เนี่ยใส่เรือใส่อะไรมากว่าจะถึงบ้านเราต้องเป็นอาทิตย์น่ะมันมาได้ยังไงโดยไม่เหี่ยวสดอยู่อย่างนั้น
2: มารถไฟจากคุณหมิงมันก็คงไม่ถึงกับเร็วมากเท่าไหร่นะมันก็ยังมีเวลาม
3: ันจะมาสดอย่างนั้นได้
2: ไงแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วก็ผักจากจีนมาเข้าตลาดที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนี่เยอะนะ
3: มันเกือบจะ 100% แล้วค่ะ
2: เนี่ยคุณคอสโมบอกพี่เพศาลคุณอันผิดแล้วเรื่องเสบียงพวกผักผลไม้จริงๆจีนต้องขอบคุณสหรัฐด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ผักผลไม้ขนมาจากจีนมาขายในไทยเท่านั้นแหละครับฉะนั้นไทยต้องไปบอกจีนว่าอย่าวอแวต้องมาเติมเรือต้องมาเติมเสบียงนี่ใช่ไหมก็ขอให้สั่งพวกมาม่าไวๆยำๆเยอะๆหน่อย
3: เราเองเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นครัวโลก แต่จริงความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยถูกสั่นคลอนมากนะคะพี่ไพศาลหอมกระเทียมไทย
2: กระเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าเข้าใจว่าเป็นกระเทียมจีนเกือบหมดนะ
3: หอมไทยตอนนี้กิโลละ90ละวันก่อนที่ฉันไปซื้อ
2: หอมก็ยังมีพวกยางตลาดพวกอะไรอีสานก็ยังปลูก
3: แม่ค้าไม่เอามาขายแม่ค้าไม่เอามาขายบอกมัน90คนก็ไปซื้อหอมแขกกินทีนี้หอมแขกลูกใหญ่ๆมันเอามาทานเมี่ยงคำได้ค่ะพี่รสชาติมันคนละเรื่องเลยหอมแขกคนอินเดียเขาก็ไม่ได้กินสดได้ซ้ำไปเขาก็เอาไปผัดใช่ไหมคะหอมหอมนี่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับอาหารอินเดียมากเขาไม่ได้กินสดแล้วก็กระเทียมกระเทียมจีนกระเทียมไทยก็ไปกิโลละร้อยกว่าเราเองเราถูกเขาไปตลาดหมดละไม่คิดว่ามีความมั่นคงอะไรนะ
2: ของไทยก็ยังเหลือผักก็ผักบุ้ง
3: มีผักบุ้งมีกระถินมีสตอนะฮะมีกระหล่ำปีที่เราก็ตัดป่าปลูกกระหล่ำปีไปก็โอเคคุ้มค่ามากป่าหายไปหมดเลยปลูกกระหล่ำปีแทนมีอะไรอย่างฮะมีกะเพราโหระพาถั่วงอกอะลองนั้นนะถั่วงอก
2: โอเค
3: กุ้ยช่าย
2: ถั่วงอกทำจากถั่วเขียวไว้ถั่วเขียวมาจากไหน
3: คะน้าคะน้าที่เป็นคะน้าฮ่องกงก็ไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตในไทย
2: น่าจะจีนละ
3: บล็อกโคลี่อย่างเงี้ยถ้าบล็อกโคลี่ไทยแบบที่จริงๆนะพี่ไพศาลปอดสารหัวแค่นี้ค่ะหัวน่ารักมากเล็กนิดเดียว
2: สมัยก่อนผมเป็นคนเกิดที่ดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นสวนผักเยอะแต่ตอนหลังเลิกมันสุขภาพมัน
3: ต้องฉีดยา
2: ฉีดยาใช้ยามากใช้ยาฆ่าแมลงยาปุ๋ยเปย์โอ้ใช้สารเคมีสูงมากคือพอตกเย็นอย่างเงี้ยนะกลิ่นในยาฆ่าแมลงปกคลุมไม่หมดอ่ะกลิ่นหึงไม่หมดจำกลิ่นเพราะว่าทุกสวนเนี่ยพอแดดจะตกปั๊บไล่ฉีดยาโอ้โหกลิ่น
3: แล้วมันได้ผลมากเลยนะฮะไอ้ถั่วฝักยาวเนี่ยฉีดคืนนี้พรุ่งนี้ยาวมาเป็นวาเนี่ยมันยืดมาได้จริง
2: ๆเพื่อนที่ฉัน
3: อยากใช้ชีวิตพอเพียงก็ไปซื้อบ้านอยู่ริมทุ่งนาที่โพธารามเนี่ยค่ะหนักเลยบอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เวลาฉีดยาข้าวเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องฉีดยา
2: ใช้โดรน
3: แล้วนะ
2: ใช้โดรน
3: หนักมาก
2: ลมมาก็ฟุ้งเลย
3: เข้าบ้านเขาหมดเลยฮะคิดว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ชายทุ่งอย่างสงบอ่านนิยายมากไปอะฮะ
2: ครับ
3: ค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคน
2: อ่านไม้เมืองเดิมมากไปหน่อย
3: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์รมควันเรียบร้อยแล้วใช้โดรนเลย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: มี
3: วันนี้เขาอภิปรายกันเรื่องพรก.
2: ลงมติได้ยังครับเนี่ยลงมติได้ยัง
3: ถ้าตอนนี้เห็นยังนะ
2: เด
3: ี๋
2: ยวผมดูนิดนึงมติชนเขายังขึ้นหน้าไลฟ์สดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็แสดงว่ายังไม่
3: ย
2: ังไม่ได้โหวตแต่ไม่น่าจะมีปัญหา
3: คุณกรคุณอภิสิทธิ์อะไรก็บอกว่าไม่ยกให้นะคะแล้วอภิปรายเรียกว่ามันเป็นการแก้ที่ไม่ตรงจุดเสี่ยงทุจริตเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฟันธงว่าไม่ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจโตหรอกแต่ประชาชนจะแบกรับตามเดิมนะฮะเดี๋ยวเห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์ทุกอย่างแต่เดี๋ยวเขาจะเปิดไทยเที่ยวไทยเดี๋ยวเห็นจะไปลงอ่ะเขาให้ล้านสิทธิ
2: ์เราก็ต้องรักษา
3: เราก็ต้องรักษาสิทธิ์เราค่ะพี่ไพศาล
2: ไม่ไปเที่ยวเดือนอะไรตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปใช่ไหม
3: ก็ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนอะแต่ว่าเขาก็กำลังจะประกาศให้พวกร้านค้าพวกโรงแรมมาลงทะเบียนเขาแล้วล่ะค่ะ
2: ครับ
3: ก็คงเขาจะยอม
2: ก็ปลายปี
3: ช่วงไฮซีซั่นเหรอคะไฮซีซั่นน่ะพวกโรงแรมเขาไม่ได้อยากให้เราไปเที่ยวนะฮะเพราะเขามีลูกค้าของเขาอยู่แล้ว
2: แต่ผมคงไม่ได้ใช้ธันวาผมจะไปนาโกย่าทีนี้ผมจองไปนาโกย่าปลายปีธันวาปลายปีอ้าวเพิ่งเสร็จเอเชียนเกมที่นาโกย่าโอ้ยตายไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันยังไงเดี๋ยวต้องไปไล่เช็คดูว่าเอเชียนเกมจบช่วงไหนอะไรยังไงนะ
3: อยากไปดูหรือไม่อยากไปดู
2: ไม่กลัวร้านรว
3: งไม่อยากไปชน
2: เขาจบผมไปไม่ตรงหรอกแต่ผมกลัวเขาจบแล้วเขาปิดไปพักผ่อนเพราะว่าโอ้รับเมืองเขารับไอ้คนจากทั่วเอเชียมาเหนื่อย
3: ค่ะ
2: เราไปจังหวะที่เขาหยุดหรือเปล่าม
3: ีข่าวน่ากลัวมากเลยครับพี่พิสารข่าววันนี้นะคะเนปาลเนี่ยถูกน้ำป่าถล่มผู้คนสูญหาย400คน
2: เมืองอะไร
3: เป็นเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนค่ะเชื่อมติดกับทิเบตส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนที่ท่านมองไปเนี่ยมันเป็นโคลนเข้ามาในบ้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตของประชาชนนะคะเขาเรียกว่าจังหวัดบากามาตียืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยอย่างน้อย17คนขณะที่ทางการทั้งสองประเทศหวั่นเกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะว่ายังมีคนที่สูญหายหลายร้อยคนค่ะน้ำป่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุ
2: จมเป็นหมู่บ้านเลยเนี
3: ่
2: ย
3: แผ่นดินไหว 4.4 ลิกเตอร์เมื่อตอน 8:30 น.เมื่อเช้าแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินสไลด์ขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นการไหลของแม่น้ำโคเตโกสีจนเกิดการสะสมตัวของมวลน้ำมหาศาลและไอ้มวลน้ำมหาศาลมันก็เลยล้นทะลักลงสู่พื้นที่ข้างล่างค่ะดินสไลด์ขนาดใหญ่มาปิดแม่น้ำมันเหมือนกับเขื่อนแตกอ่ะโอ้โหน้ำอันเนี้ยมาจากหิมะและหินจากทานน้ำแข็งถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำทางฝั่งเนปาลก่อนจะแตกออกและส่งมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตามทางตอนใต้ด้วยความรวดเร็วคนที่สูญหายเนี่ยนะคะ384คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง291คนเป็นชาวเนปาล94คนถามว่าแล้วนักท่องเที่ยว291คนมาจากไหนบ้างอินเดียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้อังกฤษมาเลเซียค่ะเร
2: ื
3: ่องใหญ่เลยยิ่งดูเหตุผลนี่ยิ่งใหญ่เลยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอกีรุงเขตปกครองพิเศษทิเบตค่ะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าการสื่อสารเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดโดยเส้นเชิงแล้วก็ส่งรองนายกรัฐมนตรีกางกัวชิงลงพื้นที่เพื่อควบคุมเหตุแล้วค่ะ
9: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
10: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
11: โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
12: 19:30 นะครับมาแล้วช่วงที่2มหานครรอบทิศนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจากทั่วไทยเลยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังก็อย่าลืม Facebook ได้นะหรือว่าฟังเพลินๆในวิทยุไปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีเพลงต่อว
13: ัน
12: นี้อยู่กับพี่บอยกับดงนะครับผม
13: สวัสดีครับกินข่าวก่อนแล้วค่อยกินเพลงฟังข่าวก่อนแล้วก็ตามด้วยเพลง
12: ใช่
13: ไม
12: ่
13: มีใครชมรอหรือยังอ่านด่วนอ่านด่วน
12: มาพี่วัชระบอกฟังจากสุราษฎร์ครับ
13: ว้าวฝนตกไหมพี่
12: อู้มีสบายดี
13: สวัสดีครับ
12: ครับพี่อุดรใช่ไหมนี่น่าจะจากประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับพี่นาสวัสดีนะครับ
13: สวัสดีครับพี่นาน
12: ะฮะพี่จันเพนชอบคุณทั้งสองอ่านข่าวมาก
13: อุ้ยขอบพระคุณครับ
12: นี่นะครับพี่ทองรินนะครับชอบเสียงหัวรอที่จริงใจของน้องทั้งสอง
13: ขอบคุณครับ
12: คบกันมากี่ปีแล้วครับ
13: ไม่กล้านับ
12: นะครับ19แล้วคุณผู้ฟังเข้ามาผมเข้ามาสองทออยู่กับพี่บอยเจอพี่บอยพ
13: ี
12: ่ชายคนนี้19ปี
13: ก็ใกล้แตกแล้วฮะเพราะว่านี่ไม่ใช้
12: นะ19ปี50เข้าสมทอเจอพี่บอยครับ
13: ตอนนั้นอะช่อง11
12: ใช่
13: ตอนนั้นมาแบบโตไม่หน้าตาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
12: พี่บอยนี่แบบเกลียดผมมากวันนั้นผมเข้ามาเกลียดเพราะว่ารอไงเข้ามารอกับเขาไงเกลียดเลยเข้ามานี่แบบแอ๊ดแอ๊ดเกลียดไอ้นี่รอไงผมว่ารอตอนเด็กๆอ่ะ
13: แล้วตอนที่เป็นไง
12: ตอนนี้รักเลยเพราะไม่รอแล้ว
13: ดูภาพดูภาพหน้าจอนี่วัดกันที่หน้าจอ
12: ตอนนี้พี่แบบอ่อนวัยนะอ่อนวัยนะโอ้โหนะใสนะนี่ใสเลยนะ
13: ก็ใสใส
12: หน้าใสหน้าใสหน้าผากหน้าผาก
13: เดี๋ยวแม่ไม่น่าลืม
12: ห
13: น้า
12: ห้องเดี๋ยวโดนแล้วเดี๋ยวใกล้ผมใกล้โดนแล้วเน
14: ี่
12: ย
14: ไม่ว่าคนที่เขาได้ใช้แสงเท้าจัดการ
12: ใกล้โดนแล้วนะครับพี่ทรงเสือโอบบอกฟังจากเคหาร่มเกล้า
13: สวัสดีครับ
12: คุณยายออสแชร์ให้แล้วขอบคุณครับแต่นะฮะพี่ธนกรบอกเสียงดังฟังชัด
13: ขอบคุณครับ
12: ไม่ดังไปนะพี่นะไม่รำคาญเรานะ
13: ไม่เขาก็หลีเสียง
12: พี่มาลีบอกฟังจากซอย23
13: ไม่มีใครชมหล่อเหรอ
12: วันนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าคงจะคือเรามันทะลุไปแล้วไงพี
13: ่จริง
12: มันเกินคำว่าหล่อไปแล้วไงอ
13: ุตส่าห์เซฟผมมาจัดรายการวันนี
12: ้เออวันนี้มันเรามันเกินไปแล้วไง
13: พอวันที่เป็นธรรมชาติที่บอกหล
12: ่อ
13: ตอนนี้อุตส่าห์แต่งเติมมาไม่มีใครชม
12: วันนี้มาแนวแบบสนุกกับตลกนี่ดูแนวตลก
13: เราขายหล่อไม่ใช่ขายขำมาด
12: ูเราไม่ใช่เท่งกับโหน่งหรือว่าหมักกับเท่งนะพี่ดวงใจนะครับชอบสองหนุ่มจัดแต่สนุกดี
13: ขอบคุณครับ
12: นะเอามาอัดคอมเมนต์ให้ถึงสัก2ทุ่มเลยดีไหม
13: เอายาวๆไปอวยกันไหม
12: พี่นันบอกมาเกือบไม่ทัน
13: อ๋อนัน
12: พี่นันนี่จะมาเบรก2ตลอดนะ
13: โอ้เบรกก็ข้าวไง
12: พี่สสิมาส่งสติกเกอร์ไม่รู้หัวเราะหรือตกใจนะตกใจความหล่อของเราสองคน
13: นะ
12: ครับมา
13: ไปก่อน
12: ลุยกันต่อครับผม
15: มหานครรอบทิศอันดับ10
13: วันนี้เพิ่งเห็นภาพจัดๆนะจะเอาว่าวัดใช่ไหมวัดป่าอดุญญารามใช่ไหมใช่ตรงนี้ไหม
12: คร
13: ับ
12: ผม
13: เพิ่งเห็นจัดๆที่ผ่านมาบางทีเห็นแบบเห็นไม่ชัดมี
12: โฉนดบางหน้าอะไรบ้างนี่ไงถ้าจะใส่แว่นดำอ
13: ่
12: ะ
13: วันนี้ที่กุฏิเจ้าว่าวัดป่าอดุญญารามนะฮะหลังเดิมด้วยนะตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลขอนแก่นพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดป่าอดุญญารามประจำเดือนสิงหาคมซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีพระอาจารย์อดุลโรจนะธโมรอเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามและพระอาจารย์ทรงศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยนำคณะสงฆ์ของวัดและก็คณะกรรมการวัดมัคคทายกไวยวัจกรมัคคทายกกับวัยวัจกรนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจนะ
12: วัยวัจกรเหมือนเป็นตำรวจ
13: ตำรวจพระ
12: ตำรวจพระ
13: แล้วมัคคทายกอ่ะ
12: มัคคทายกก็เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่ทำดูแลนะมัคคทายกหน้าที่
13: อ๋อเหรอ
12: มัคคทายกเนี่ย
13: แล้วสับเปลือ
12: ก
13: ล่ะ
12: ก็ลองดูไหม

0: ไม่ได้เอ่ยถึงก็เลยถามดูแล้วก็คณะกรรมการวัดทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
1: ครับผม
0: ก็เป็นการติดตามสถานการณ์ภายในวัดแล้วก็รับฟังรายงานผลดำเนินงานของวัดในแต่ละด้านรวมถึงรายรับรายจ่ายโอ้โหนี่ทันสมัยนะวัดนี้และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีญาติธรรมเนี่ยเดินทางมาติดตามสถานการณ์ของวัดกับกรณีพิพาทที่ดินอย่างต่อเนื่องโอ้วิวเขาก็อยู่อย่างสมถะนะน้องดูสิ
1: วัดป่าเนาะ
0: ดูจุดดูดิฮะน
1: ี
0: ่ตรงนี้ยังเป็นโรงศพที่แบบว่าเหมือนกับใครบริจาคมายังไม่ใช้อ่ะ
1: แต่เห็นบอกพรุ่งนี้ป้าดานัดสื่อ9โมง
2: แถลงข่าว
1: หมัดเด็ดน็อกวัดป่า
2: อีกแล้วเหรอ
1: พรุ่งนี้รอฟังในคุณผู้ฟังติดตามข่าวสำนักข่าวไทยได้นะฮะ
2: ดูปากหลังไม
1: ค์ฮะ
2: เ
1: ชื่อป่ะ
2: เออ
1: ฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไร
0: นั่นแหละฮะโดยพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าอาตมายังคงมีความเครียดและนอนไม่หลับโอ้ท่านก็พูดตรงๆนะเป็นพระเนาะความเครียดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากคดีความใดๆแต่เกิดจากการที่ยังคงมีผู้มาตำหนิและต่อว่าวัดว่าทำไมไม่ทำความสะอาดทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี
1: ้
0: ดังนั้นนับจากนี้ขอให้ทุกคนที่เดินทางมาวัดร่วมสนทนาธรรมพูดคุยและศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนตลอดจนร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาไม่ควรมาสอบถามเรื่องคดีความพิพาทหรือกล่าวตำหนิวัดเพราะคดีต่างๆในขั้นตอนดำเนินการของเจ้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดแล้วทางวัดจะไม่พูดเรื่องนี้อีกหลวงพ่อบอกนะทางบอกว่าขอบคุณญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศที่มาถวายกำลังใจอาตมามาถวายกำลังใจคณะสงฆ์และมาทำบุญกับทางวัดกันแทบตลอดทุกวันซึ่งหลวงพ่อหากไม่ติดกิจนิมนต์หรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมาพบกับทุกคนที่ตั้งใจมาหาอาตมาให้ได้ทุกคนเช่นกัน
1: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับถ้ามอเตอร์ไซค์เราเสียแล้วอยากจะเอาไปซ่อมเราจะนึกวิธีไหนในการเอาไปที่ร้านซ่อมดีครับพี
0: ่ก็เข็นไปก็อยู่ที่ระยะทางเอาขึ้นรถปิกอัพไป
1: ขึ้นรถปิกอัพ
0: หรือไม่ก็เอามอเตอร์ไซค์เพื่อนลากจูงไป
1: นะที่พูดมานี่นะไม่ใช่เหตุการณ์น้องคนนี้เลย
0: ไม่ใช่แนวคิดของพี่คนนี้น้องคนนี้เลย
1: พี่คนนี้คนหนึ่งขี่ อีกคนหนึ่งซ้อนนะครับยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวางไว้ที่ตักพาดเป็นแนวข้างอย่างเงี้ยผมเป็นตัวบวกกันอย่างเงี้ยแล้วขี่ไปตามถนนเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อม
0: แตกแตกแตกแตกไปเนี่ยนะ
1: ไปวันนี้ปราจีนบุรีครับ
2: เธอไปดูทะเบียนให้หน่อยสิเอาอีเวนต์ขันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในตลาดที่พบเห็นหนึ่งคือคนก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายนะเรื่องของการทรงตัวถ้าเกิดล้มไปรถหลังมาทำยังไงสองนะมอเตอร์ไซคันที่พลาดเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาเกิดไปเฉียวไปชนรถอื่นเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็กลัวแล้วก็หนึ่งของเรื่องของเสือสองเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของกฎหมายด้วยการบรรทุกสิ่งของเกินลักษณะหรือขนาดที่กฎหมายกำหนดจริงๆมันก็มีความผิดนะฮะแต่จะทำยังไงได้อะก็รถเสียจะไปซ่อมอ่ะจะไปซ่
2: อม
1: ที่ศรีมหาโพธินะครับชุมชนที่รถวิ่งสวนกันจู่ๆกล้องวงจรปิดเนี่ยฮะจับภาพไว้ได้มอเตอร์ไซค์แบกมอเตอร์ไซค์นะฮะวัยรุ่น2คนนะครับขี่มาอย่างที่บอก
2: โอ
1: ้โหสร้างความตกตะลึงให้คนทั้งตลาดว่านี่มันทำได้ยังไง
2: เราได้ยินจากเพลงนะ
1: นะ
0: น้ำลายจะไหลอ่ะ
1: ไม่แบบว่าแบบทำได้ยังไงแบบมันกำลังอินกำลังอินแบบว่าทำได้ยังไง
0: มันอันนี้ถ้าสองหนุ่มนี้รถเก๋งเสียทำไง
1: รถเก๋งเสียเขาคงไม่ยกขึ
0: ้นก็ไม่รู้ไง
1: อันนี้มอเตอร์ไซค์มันยกได้นะรถเก๋งยกไม่ได้นะเขามีเรื่องเล่าไง
2: ว่าน
1: ะเขาบอกว่าเวลาเราไม่รู้จักทาง
2: อ่
1: ะนะครับไม่เอาดีกว่าจะเสียเวลาไปดีกว่าม
0: ันยาวจับไม่ได
1: ้ยาว
0: เฮ้ยพี่ทนฟังได้เชื่อคุณผู้ฟังอยากรู้ต้องเล่าเล่า
1: ไม่เอาเดี๋ยวค่อยเล่าจำไม่ได้ไป
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่คุณฟังฮะผมว่าไม่ฟังที่ต้องเล่าเนี่ยดีที่สุดเพราะมันนอกเรื่องเอาเรื่องของเราดีกว่า1กันยายนนี้นี่เรื่องนี้เนี่ยมันทิ้งไม่ได้เสียงสูงเลยเพราะเรื่องนี
1: ้ทิ้งไม่ได้นะ
0: เลขมงคลนี
1: ่มาปากกงปากกาพร้อม
0: ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตนนะฮะบ้านนาสีนวลตำบลอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร

0: ตอนนี้เนี่ยที่นั่นกลายเป็นจุดมุ่งหมายของประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อศรัทธาเรื่องพญานาคแล้วก็สายมูต่างๆเขาเดินทางมาสักการะปู่ศรีสุพรรณนครราชนะครับกับย่าศรีนวลนครราชประทานพรซึ่งประดิษฐานอยู่กลางอ่างเก็บน้ำอย่างโดดเด่นห่างจากริมฝั่ง15เมตรใครที่ต้องการไปสักการะเนี่ยก็จะต้องขึ้นเรือไปค่าบริการ10บาทก็ไม่แพงในช่วงน้ำลดก็มีความลึกเพียงแค่หัวเข่าก็สามารถเดินลุยน้ำไปได้ถ้าน้ำลดนะแต่ถ้าน้ำขึ้นก็ต้องขึ้นเรือไปใดๆคือนี่นะเขาบอกว่าองค์พญานาคเนี่ยเป็นหินขนาดกว้าง3เมตรด้านซ้ายเป็นรูปปั้นย่าศรีนวลนครราชลำตัวสีเขียวทองอ่ะผมขอดูภาพประกอบนิดนึงสีเขียวทองก็น่าจะอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: น่าจะอันนี้น่าจะตนนี้นะฮะมีลูกแก้วสีแดงอยู่ที่ปากส่วนด้านขวาเป็นรูปปั้นปู่ศรีสุพรรณนครราชซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวสีเขียวทองเหมือนกันมีลูกแก้วสีขาวอยู่ในปากขณะตรงกลางระหว่างองค์พญานาคทั้งสองก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใดๆคือใดๆคุณลุงฟังฮะชาวบ้านนักท่องเที่ยววันนี้ต่างนำดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูยาเส้นน้ำแดงมาเอาผมก็เพิ่งรู้ว่าพญานาคถวายน้ำแดงเหรอ
1: โอ้เรานึกว่าไปแต่กุมารใช่ไหม
0: เออถึงว่าเห็นโดเอาแหวนพญานาคแช่น้ำแดง
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่โอ้เห็นนิ้วแดงแดงไม่ใช่เลือด โอ้ก็เปลี่ยนได้แล้วถ้ามันเล็กวงเล็กไปอ่ะ
1: ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้เอามาใส่ไม่ได้ใส
0: ่นั่นแหละฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะที่สำคัญเอาตรงนี้เลยขีดเส้นใต้ไฮไลท์นักเสี่ยงโชคไปจับลูกปิงปองบอกได้ไหมหมายเลขเนี่ยมันจะไม่ดีเน
1: า
0: ะก็จะเกรงใจ
1: นะไม่ดีก็พี่นันถามว่าวันนี้มีหวยเด็ดๆไหมจัดมาเลยอย่าให้เสีย FC รออยู
0: ่642นี่เลขปิงปองไม่เกี่ยวนะไม่ได้ใบหวย
1: บ้าอยู่จริง
0: ก็ตามข้อเท็จจริง642คุณผู้ฟังฮะ
1: เออ
0: ใครจะไปรู
1: ้ครับผมเออ
0: นั่นแหละฮะรวย
1: รวยรวยรวยรวย
0: ไม่ครบ10ข่าว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับไปดูต่างประเทศซะหน่อยรายการเราก็อินเตอร์นะ มีทั้งในทั้งนอกประเทศนี่น้ำป่าถล่มนะครับที่เนปาลเสียชีวิตไปแล้ว17รายสูญหายแทบจะทั้งหมู่บ้านนะคุณผู้ฟังโหแรงมากนะหายไป384คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับน้ำป่าในเวลามาที่เนปาลเขาเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะเป็นโคลนเหมือนกันนะครับเป็นแบบโคลนเหนียวๆเลยพัดถล่มลงมานะครับพื้นที่ชายแดนเนปาลเนี่ยทิเบตตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะน้ำป่าไหลหลากนะครับก็หลายภาคส่วนนะครับกำลังให้ความช่วยเหลือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่จะเข้าไปในพื้นที่สะพานโครงการผลิตไฟฟ้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักเท่ากับถูกตัดขาดหมดเลยนะครับนะฮะถนนเข้าไม่ได้ไฟฟ้าไม่
0: ม
1: ีตอนนี้หลายฝ่ายกังวลว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดแค่17รายนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะสำนักงานท่องเที่ยวเนปาลบอกว่ามีนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปอย่างน้อยเนี่ยนะฮะสูญหายจากอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ย291คนฝรั่งเขาชอบนะชอบไปเที่ยวแบบประเทศที่มีวัฒนธรรมอารยธรรมอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอินเดีย105คนนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็พยายามคือน้ำท่วมเนี่ยชนิดว่าชั้น1อ่ะของตึกแถวอ่ะตอนเนี้ยนะครับน้ำนึกถึงปี54เราแถวนวนครอย่างนั้นเลยพี่น้ำเนี่ยคือถ้าเรือขับไปช่วยเนี่ยก็คือจอดที่ชั้น2หรือหลังคาบ้านได้เลยนะแล้วก็นำร่างผู้คนออกมานะครับโอ้ตอนนี้กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: แย่จังคุณฟังฮะท้อแท้แต่กี่เลขอะไรนะ462
1: เหรอ
0: 642
1: ครับผมครับผม
0: เดี๋ยวจะจดใส่ตาราง
1: นี่ตามกันหน่อยตามกันหน่อยเดี๋ยว2ทุ่มมีบอลไทยนะพ
0: ี่บอลส่งกำลังใจเชียร์ด้วยนะ
1: เราอัปเดตสักหน่อยดีไหม
0: ได้
1: ขออัปเดตสักนิดนึงนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงมาแล้วนะครับยึดชุดเดิมเลย
0: โอ้โห
1: ชุดเดิมก็คือชุดที่
0: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซัก
1: แพ้คาบ้านชุดเดิมคือมันเหม็นแย่นั่นแหละไม่ใช่ชุดเตะชุดบอล
0: หมาย
1: ว
0: ่
1: า11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ
0: บอกว่าชุดเดิม
1: ชุดที่เพิ่งแพ้เวียดนามคาราชมังไป

0: เมื่อวันเสาร์02นะครับเห็นบอกมี
1: แก้มือเหร
0: อก่อนนี้นัด2เราต้องไปยิงอย่างน้อย2ลูกนะครับก็เปลี่ยนแค่ประตูนะครับใช้ตัวเก๋าอย่างชัดชัยบุตรพรหมนะครับลงมาเล่นแทนกำพลปฐม

0: นะครับแบ็คขวาวาริชชูทองนะครับแบ็คซ้ายอูซามาเทียงคามเซนเตอร์2ตัวนะครับตัวเก๋ามานูเอลทอมเบียประคองน้องๆนะครับร่วมกับณัฐพลสายดิยานะแล้วก็ประตูนะครับบอยชัดชัยบุตรพรมนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็อัปเดตไปว่าสหรัฐอยู่เย็นเขาบอกว่าเขาตั้งแต่เขาเตะบอลมาเขาไม่เคยมาแพ้ที่เวียดนามนะเขาไม่เคยมาแพ้นะครับวันนี้ขอให้สู้ให้ได้นะ
1: ค
0: ่ะนะสู้ๆนะครับลูกแรกมาเร็วก็มีหวังแต่ถ้าโดนเร็วก็อาจจะไปเลยนะเพราะว่าจิตใจ
1: เสียทรง
0: กองเชียร์เขาเยอะนะเวียดนามเขามาแบบชุดใหญ
1: ่
0: ของเรานี่อาจจะเป็นชุดที่ยังไม่ได้นะชุดใหญ่มากนักนะครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ของแมวตัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
1: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
2: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
2: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
7: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
8: ทางช่อง 9M Court HD
4: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้

0: แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
0: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
4: พี่ณภพรบอกว่าเนี่ยต้องฟังเราก่อนนอนทุกคืน
5: โอ้โห
4: ขอบคุณนะครับพี่อันนี้ขอบคุณจริงนะเออนะครับพี่สัชิมาสงสัยอ่านปากเราตอนพักนะนี่พี่บอยนี่ดูซื้อจุดเดอร์สงสัยรู้เลยว่าเราคุยอะไรกันตอนพัก
5: พิมพ์ไปบอกพี่ก็หน่อยนี่
4: นี่นี่มีเลขใช่ไหมมีเลขใช่ไหม
5: นี่นี่พิมพ์ไปเลขนี้เลยคุณนี่นี่นี
4: ่เออนะครับอ่ะมามามานะวันนี้เออข่าวนี้น่าสนใจศาลจังหวัดลำปางนะครับตัดสินจำคุกชาวบ้าน32คน32คนนี้คือคนที่ไปเก็บกุ้งตอนรถขนกุ้งคว่ำดูสิรถบริษัทขนส่งกุ้งสดเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุชาวบ้าน32คนนะครับเอากระสอบไปช่วยกันโกยโกยเก็บเก็บเก็บวันนี้ล่าสุดศาลสั่งจำคุกคนละ6เดือนนะท่านยังเมตตานะครับให้โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีแต่ให้ปรับคนละ 10,000 นะครับเหตุการณ์ตั้งแต่16มีนาคมวันนั้นรถบรรทุกกุ้งสดของบริษัทเอกชนยางแตกแล้วคว่ำในอำเภอเถินชาวบ้านคนแรกมาเก็บปากต่อปากไปเอาสิเขาให้ฮะกุ้งฮะกุ้งฟรีเหรอเอาดิเอามากันใหญ่มากันใหญ่นะครับกุ้งวันนั้นเนี่ย 1,200 กิโล
5: ครับ
4: เหลืออยู่40กิโล
5: โอ้โห
4: เหลือไว้ให้ดู
5: ต่างหน้าน
4: ะก็เรียกได้ว่าเอาไปแทบหมดนะฮะเอาไปแทบหมดหลังจากนั้นบริษัทรับจ้างขนสินค้าครับเขาไปแจ้งความเอาผิดกับชาวบ้าน32คนที่เข้ามาเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับไปเล่นไปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับวันนี้คดีก็เดินหน้าไปศาลอ่านคำพิพากษานะครับจำคุกจำเลยทั้ง32คนเลยครับ
5: ครับ
4: คนละ1ปีปรับ 20,000 แต่ทั้งหมดให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งนึงเหลือจำคุก6เดือนปรับเหลือ 10,000โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีแล้วให้คุมประพฤติเป็นเวลา1ปีอุทาหรณ์เลยนะครับคดีนี้ศาลทำให้เห็นว่าอะไรที่ตกหล่นหรือกระจายอยู่นะจากอุบัติเหตุหากบุคคลอื่นบุคคลใดนะครับไปเก็บถือว่าไม่มีสิทธิ
5: ์
4: เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกุ้งลังเบียร์รถขนส่งเบียร์รถขนกระเทียมรถอะไรคว่ำเราต้องช่วยเขาเนาะ
5: ไม่ใช่ไปซ้ำเติม
4: ฝากไว้ครับ
5: เว้นเสียแต่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ายกให้เลยเพราะว่าทิ้งไว้มันจะเสียหาย
4: อันนี้เขา
5: สร้างมลพิษ
4: อันนี้คนแรกอ่ะสื่อสารกันผิดคนแรกบอกเขาให้เขาให
5: ้เ
4: ขาหากันใหญ่เลย
5: ชาวบ้านก็ไม่รู้นะส่วนที่เหลือ
4: หอยเขาเอาอ่ะกุ้งอ่ะนะฮะ
5: การตลาดมันแพงนะซื้อมันก็ไม่ไหวไงให้ฟรีก็เอาสิครับ
4: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: คุณฟังอันดับ4ไปดูกรณีนางสาว A อายุ28ปีไปร้องเรียนบอกว่าขณะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่เธอเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปทำงานในพื้นที่ของอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกชาย2คนขี่จักรยานยนต์ติดตามแล้วก็ใช้อาวุธมีดข่มขู่และบังคับให้ขี่รถไปยังพื้นที่เปลี่ยวห่างจากจุดเกิดเหตุ12กิโลเมตรเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวคนร้ายจับมัดมือมัดเท้าและปิดปากพร้อมพยายามถอดเสื้อผ้าเพื่อก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศแต่เธอบอกว่าเธอขัดขืนนะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนร้ายได้ยินเสียงบุคคลใกล้เคียงและหยุดก่อนก่อเหตุแล้วก็ค้นเอาเงินเธอไปประมาณ 2,000 บาทแล้วก็บังคับให้บอกรหัสโทรศัพท์แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายส่งข้อความและภาพขณะถูกมัดไปหาแฟนหนุ่มแล้วก็ส่งพิกัดจุดเกิดเหตุแฟนหนุ่มก็รีบแจ้งตำรวจก่อนที่ตำรวจจะมาตรวจสอบและช่วยเหลือเธอออกมาจากพื้นที่อย่างปลอดภัยตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นี่ต้องย้อนนะย้ำนะเดิมมันเป็นอย่างนี้ข่าวนะล่าสุดนะพนักงานสอบสวนของสภ.มาญวิชัยก็เชิญตัวหญิงสาวท่านนี้แล้วก็แฟนเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติม นานกว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่นานนะคุณผู้ฟัง30นาทีขณะเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วก็สอบพยานและตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมต่างๆจากคำให้การเพิ่มเติมของหญิงสาวท่านนี้เนี่ยเธอก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่อ้างว่าถูกชาย2คนดักทำร้ายจับมัดมือแล้วก็จะล่วงละเมิดทางเพศเธอนั้นเธอกุเรื่องขึ้นทั้งสิ้น
4: อ
5: ้างว่าต้องการเรียกร้องความสนใจเนื่องจากมีปัญหาครอบครัวและรู้สึกว่าไม่รับความรักจึงสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบและต้องการรู้ว่าคนในครอบครัวเป็นห่วงและรักเธอแค่ไหนขณะที่สามีของหญิงสาวยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าทำไปทำมาเบื้องต้นตำรวจเนี่ยบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยสภาพจิตใจไม่ดีจึงอยู่ระหว่างการดูแลและพูดคุยขณะในส่วนของคดีตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและวงจรปิดเพื่อพิจารณาว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันเข้าข่ายแจ้งความเท็จไห
4: ม
5: คือถ้าไม่ต้องพิจารณาหรอกเบื้องต้นมันเข้าข่ายเพียงว่าจุดประสงค์เนี่ยของการทำเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาตรงนั้นมากกว่าว่าตำรวจจะมองอย่างไรคือเหตุการณ์เนี่ยมันสำเร็จแล้วว่าเธอแจ้งความเท็จแต่ที่มาที่ไปของการแจ้งความเท็จเนี่ยตำรวจเขาต้องใช้ดุลพินิจให้ดีผมก็ถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงผมว่านอกจากต้องดูแลเธอในเรื่องคดีนี้แล้วเนี่ยสภาพจิตใจลึกๆต้องดูด้วยเพราะว่าคนเราถ้าทำเรื่องได้ขนาดนี้เนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดจริงๆนะคนที่เป็นญาติพี่น้อง
4: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: อ้าววันนี้วันจ่ายนะครับพรุ่งนี้วันไหว้ศาสตร์จีน
5: เอาพี่จ่ายทุกวันนะ
4: อันนี้จ่ายกับข้าวจ่ายตลาดนะไปซื้อของไหว้นะฮะก็บรรยากาศที่พิษณุโลกผู้สื่อข่าวส่งมานะครับบอกว่าเงียบเหงานะครับวันจ่ายเนี่ยเงียบเหงาประชาชนเนี่ยเน้นประหยัดนะครับราคาหมูไก่ขนมผลไม้ปีนี้สูงขึ้นหมดเลยนะครับก็เลยทำให้การออกมาซื้อของไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยนะผู้คนก็เน้นประหยัดนะครับปีนี้ไก่ตัวละ180เป็ดนี่เป็ดพะโล้นะ420
5: โอ้โห
4: นะครับหมู3ชั้นกิโลละประมาณ180ถึง200คือถ้าไหว้แบบอ่ะไก่ตัวนึง180นะหมู3ชั้น180เป็นเท่าไหร่360ใช่ไหมยังต้องมีผลไม้อีกนะครับมีของไหว้อย่างพวกผัดมีผัดเผ็ดผัดอะไรอีกนะครับก็เป็นพันละงานนี้ก็เลยทำให้นะผู้คนเนี่ยประหยัดนะครับบางคนก็ซื้อจำนวนน้อยลงซื้อจำนวนน้อยลงเพื่อนำแพ้ไปไหว้บรรพบุรุษนะครับบางคนก็เลือกซื้อของไหว้ที่เป็นชุดจัดมาแล้วตามห้างมันก็ประหยัดลงไปด้วยนะครับอ่ะก็พรุ่งนี้วันศาสตร์จีนนะครับก็จะเห็นคนออกมาไหว้กันนะฮะอ่ะวันนี้ได้เท่านี้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าครบถ้วนทุกข่าวแล้วแหละนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับพี่ๆวันนี้ไปก่อนครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
11: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
11: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทลนภัทรจำกัด สมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับพากรและอนุโมทนาเวลา 17:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับพระกรซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
12: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
16: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
17: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยหัวใจมักง่ายจากพี่ช่ำช่ำรำค่ะคนมีประวัติจากหลวงไก่นะคะและปิดท้ายกันด้วยฝากแฟนผมด้วยจากพี่เดวิดนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะแหมวันนี้วันพุธค่ะวันพุธที่16สิงหาคมนะคะอยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะในช่วงที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าช่วงที่กำลังจะพักผ่อนเข้านอนหรือบางคนนี่เพิ่งเข้ากะน่ะเพิ่งจะไปเริ่มทำงานนะคะก็ส่งเข้ามาบอกกันได้เลยนะคะหลังไมค์อยู่กับแป้งกบคนสวย022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยนะคะ LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เนี่ยนะคะจะได้ชมกันทั้งภาพและเสียงเลยค่ะเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะคะกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยหรือจะกดแชร์ก็ได้หรือจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาค่ะสัก1คอมเมนต์พออย่าเพิ่งรัวสติ๊กเกอร์มานะคะเดี๋ยวเรียกกันไม่ครบนะคะแล้วรถไฟก็จะมารับคุณค่ะสวัสดีด้วยค่ะพี่เอสุดหล่อนี่เรียกพี่เอคนแรกเลยนะวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดิวกูสนะคะบอกมาแววครับแม่ครับนะคะมีคุณแม่ท่านพิชาคนสวยนะคะน้องแชมป์สีสุขค่ะนะคะพี่หนูเพียรพกากุลลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะนี่เลยพี่พัดนะคะแล้วก็ใช่ไหมพี่พัดหรือพี่ปัดนะ นะคะบอกเขียนชื่อเล่นมาหน่อยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงใช่ไหมพี่บุญเรือนนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปียกคนนึงไงจะใครล่ะอุ้ยวันนี้เสียเปียกเขาอยู่ดึกนะเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะดีเจน้องบอสน้องบอสไม่ได้ลาวันนี้ไม่ใช่คิวน้องบอสดีเจเสียเปียกเนี่ยมั่วตลอดเลยนะคะวันพฤหัสศุกร์นี่เขาจะเป็นดีเจกล่องจุ่มนะเสียนะเขาจะแล้วแต่สลับกันมาค่ะนะคะน้องบอสจะอยู่วันจันทร์อังคารนะคะส่วนวันพุธพฤหัสนี่ก็สลับกันไปก็จะมีพิมดาบ้างมีน้องบอสบ้างมีน้องสายบ้างนะคะพี่สุริยุสมานอคณีสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิพี่เอสุดหล่อทักทายแล้วพี่บุญทรัพย์นะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่อินแทนนะคะพี่วันนี้ค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละประมาณนี้นะคะพี่บัญชาสิมมาพี่หนูเพียรบอกว่าอุบลฝนกำลังจะตกแล้วนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะเสียโอ้ใช่ไหมหนีดูว่าเสียฟังจริงป่ะเนี่ยเสียไม่ค่อยมาหัวค่ำไงนะคะเสียนอนเร็วเสียเป็นเด็กอนามัยนะคะเด็กอนามัยกับสวนี่จะมีเส้นบางๆขั้นอยู่นิดนึงนะคะก็คือจะนอนเร็วแล้วก็จะตื่นเช้านะคะไม่รู้เสียเขาอยู่ฝั่งไหนเนาะแซวเขาได้คนนี้เขาแซวได้เขาไม่โกรธนะคะเอาล่ะหมดหรือยังคะถ้าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟก็จะต้องออกก่อนแล้วนะน้องอินแทนเรียกไปแล้วนะลูกนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะก็จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ่าหัวงูนะคะจากแอลกอฮอล์ค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้จัดการ
0: มาอีกแล้วเรียกผู้จัดการอีกแล้วนะคะใครคะเนี่ยพี่อนันต์ใช่ไหมเอ่ยพี่อนันต์ใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: พี่อนันต์ก็จะเรียกพิมดาว่าผู้จัดการบ้างล่ะผอ.บ้างล่ะแล้วแต่อารมณ์เลยนะนะคะวันนี้พี่อนันต์ทำอะไรคะ
3: วันนี้อยู่บ้านครับ
0: อยู่บ้านแล้วตอนกลางวันล่ะคะ
3: ไปนาครับ
0: อ๋อไปนาใช่ไหมวันนี้ไปทำอะไรที่นาบ้างคะ
3: ไปดูวัวครับไปดูบ่อปลาได้จ้ะ
0: อืมไปดูทำไมอ่ะบ่อปลา
3: ว่าจะหามองไปกลางอยู่ครับ
0: หาเลยนะ
3: หามองไปดักอยู่ครับ
0: อ๋อจะหามองไปดักปลาอยู่ใช่ไหมคะ
3: จ้าจ้า
0: ปลาโตขนาดไหนแล้ว
3: เป็นกิโลแล้วครับ
0: อุ้ยเป็นกิโลแล้วเหรอ
3: จ้า
0: อ๋อแล้วเราจะต้องใช้มองดักอย่างเดียวเหรอคะทำหวานแหอะไรอย่างนี้ได้ไหม
3: ได้ครับวานแหก็ได้จ้ะ
0: ได้เนาะนะแต่ก็ได้ไหมวันนี้ได้ปลาไหมไปดูอย่างเดียวว
3: ันนี้ยังไม่ได้ดักกับดักมาหลายวันช่วงไม่ได้อยู่ครับ
0: อ๋อไปดูอย่างเดียวใช่ไหมวันนี
3: ้จ้ะวันนี้ยังไม่ได้กลางนะครับยังเห็นว่าเข้าพรรษาได้จ้ะ
0: เข้าพรรษาค่อยไปดักเนาะ
3: จ้ะออกพรรษาก่อนนะเจ๊
0: อ๋อช่วงนี้เข้าพรรษาเลยไม่ได้ดักเราออกพรรษาก่อน
3: จ้ะเราออกภาษาก่อนครับผมต้องไปดูหอระฆังก็วัดโนนสูงน่าจะ
0: อ
3: ๋
0: อใช่พระเวียนันก็ต้องไปช่วยงานวัดด้วย
3: ครับครับแล้วก็ฉลองหอระฆังนะครับ
0: อ๋อเหรอคะที่วัดโนนสูงใช่ไหม
3: จ้ะวัดโนนตะกวางอำเภอโนนสูงตำบลปราสาทครับผม
0: นะคะก็ใครที่เขาเรียกว่าอยากทำบุญก็ไปได้เลยเนาะ
3: จ้ะจ้ะยังไม่ถึงวันนะครับยังไม่หลวงพี่ยังไม่ได้บอกเลยจ้ะ
0: อ๋อแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนคะสร้างหอ
3: ตอนนี้สร้างหอระฆังอยู่ครับผม
0: นะคะเดี๋ยววันไหนที่เขาฉลองกันแล้วก็เดี๋ยวพอหลวงพี่ประกาศวันที่ออกมาก็ไปร่วมงานกันได้เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต์
3: งานวัดบ้านเราของพี่กุ้งสุติราชครับ
0: ได้เลยอุ้ยนี่เหมาะกับพี่อนันต์มากๆเลยเพลงนี
3: ้ครับผมเป็นลิเกเก่าได้ครับ
0: เหรอร้องลิเกได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นเพลงก็ได้นิดๆหน่อยๆครับ
0: เออเหรอสักเพลงได้ไหมสักท่อนได้ไหม

0: ก็พอแล้ว
1: เออได้อยู่ได้อยู่อ่ะตบมือหน่อยเออนี่ล่ะนะคะโชว์ความสามารถนิดนึงนะคะ
0: จะลองดูให้เจอครับ
1: เออนะอ่ะเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะคะงานวัดบ้านเรานะ
0: จ้าน
1: ะฮะดูแลสุขภาพด้วยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะพี่อนันต์
0: ครับ Are you ready?
1: Yes, you're ready
0: สบายดี Thank you and you
1: Thank you Sweet Dream Good Night Bye bye ค่ะ
2: ฉันชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะเราจะต้องขอบคุณกันนะคะสำหรับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เอาละค่ะสนุกสนานกันไปเลยเนาะนะคะเพลงนี้เด็กดอยใจดีค่ะจากน้องมายป่นเมืองนั่นเองนะคะน้องมายเขามาร้องเอาไว้ค่ะในงานปาร์ตี้ปีหนูหมูไม่อยู่หนูแอบแบลนะคะที่บมจ.อสมท.ของเรานะคะเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2550นู่นจะว่าไปเกือบ20ปีแล้วมั้ยเออ5506 06อุ๊ยจะสุดใช่19ปีแล้วว่ะคุณผู้ฟังเนาะเผลอแป๊บเดียวเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เสียงเพียวมี

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: แก้วปิ้งไก่นะคะเพลงนี้ขอมาจากทางหลังใหม่จากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์จัดให้ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตอนนี้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเพื่อชีวิตด้วยเพลงนี้ค่ะละหมาดอารมณ์จากมาริโฮน่าค่ะ

0: ะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกรัฐบาลย้ำเรือสหรัฐแวะไทยตามกรอบปกติชูจุดยืนไทยไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสให้กับคนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการด่วนสรุปตีความในโลกโซเชียลว่าการแวะพักประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นการเลือกข้างของประเทศไทยว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติภายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่เกี่ยวกับการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศและให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่าตีความการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศไทยในความขัดแย้งใดรัฐบาลชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเราเป็นพันธมิตรที่นานาชาติไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่เอาเปรียบผู้ใดกนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1%นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมกนง.วันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมแม้ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวโดยยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องติดตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการคัดค้านการใช้ประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวเพื่อมาพาดพิงและลดทอนความชอบธรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยกล่าวตอบโต้ทนายความผู้หนึ่งซึ่งออกมาตั้งคำถามและเร่งรัดการดำเนินคดีในกรณีที่ดินเขากระโดงและเปิดเผยถึงประวัติการต้องโทษของบิดาและมารดาของทนายความผู้นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการนำประวัติการถูกจับกุมและต้องโทษของบุคคลในครอบครัวมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐย่อมกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา32และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ17ให้ความคุ้มครองนอกจากนี้ประวัติอาชญากรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษแม้จะกล่าวในลักษณะยกย่องก็มิอาจลบล้างผลของการเปิดเผยที่เกิดขึ้นแล้วต่อสาธารณะกสม.ขอยืนยันหลักการว่าบุคคลย่อมรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของตนเองไม่มีผู้ใดสมควรถูกตีตราหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการกระทำของบุพการียิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแลกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขฟื้นฟูและคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีการที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงใช้ถ้อยคำในทางลบต่อผู้ต้องโทษจำคุกต่อสาธารณะย่อมมีผลเป็นการตอกย้ำการตีตราผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นและไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันใ
4: ที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายน้ำไมค์เขาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: พี่นันดิบลำปางครับ
3: โอ้พี่นันดิบนี่เองหายไปไหนมาเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: อ๋อก็ฟังอยู่ครับ
3: ฟังอยู่
4: ตอนที่พิมดามาบางทีก็ขอหลังไมค์ครับ
3: เอาเหรอคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถูกมาหน้าไมค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ครับผ
3: ม
4: แล้วก็ขอสวัสดีทักทายกับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ของทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยครับปล่อยได้ใจเข้าเบาครับ
3: เออนี่นะคะวันนี้มีดีเจรับเชิญนะคะมาจัดรายการคู่กันนะคะก็จะมีพิมดาและพี่หนานดิบนะคะดีไหมนะอยากจัดรายการนะอยากลองดูไหม
4: ก็ไม่น่าจะได้ขนาดนั้นครับ
3: แต่ว่าเสียงได้อยู่นะสำเนียงการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะลองทำเล่นๆดูในช่องทางของตัวเองดูนะพี่หนานดิบเผื่อเกิดนะเผื่อดังนะเออนะวันนี้ทำอะไรคะตอนกลางวัน
4: อ๋อวันนี้ไปดูไร่ดูนาอยู่ครับ
3: อืมเป็นยังไงคะที่ไร่ที่นา
4: ให้น้ำข้าวครับ
3: อ๋อปล่อยให้น้ำข้าวอุ้ยที่ลำปางนี่คือแล้งเหรอ
4: แล้งครับแล้งมันฝนมันไม่ตกเยอะครับมันมีนิดๆหน่อย
3: ๆ
4: ตอนเย็นนี่มีแสงฟ้าร้องแต่ไม่มีฝนเลยครับ
3: แต่ว่าที่นานนี่น้ำท่วมฉ่ำเลยเนาะ
4: โอ้โห
3: ภาคเหนือเหมือนกันนะแต่ว่าที่ลำปางแรง
4: หนักครับ
3: อันนั้นหนัก
4: มากนะ
3: เหมือนฝนมันก็ตกไม่ทั่วฟ้ามันเนาะอยากจะไปตกพื้นที่ไหนเยอะๆก็ไปพื้นที่ไหนต้องการน้ำก็ไม่ไปเนาะใช่ไหม
4: คนชอบเป็นอย่างนั้นนะครับ
3: ใช่ไหม
4: ที่เขาต้องการมันก็ไม่ไป
3: ค่ะแล้วพี่หนันดิบก็คือไปเข้านาไปสูบน้ำเข้านาใช่ไหมวันนี
4: ้อ๋อครับครับ
3: เนาะนะคะ
4: แห้งแล้งครับมันไม่มีฝนเลย
3: แล้วตอนนี้ก็คือพักผ่อนแล้ว
4: ครับพักผ่อนแล้วครับนอนฟังวิทยุฟังเสียงน้องพิมดาอยู่ครับ
3: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: อ๋อขอเพลงนอนกอดตัวเองครับ
3: ได้เลยคือนอนกอดตัวเองอยู่หรือยังไง
4: ก็ตอนนี้ยังไม่ได้นอนกอดอยู่แล้วนั่งอยู่ครับ
3: อ๋อนั่งกอดตัวเองอยู่ตอนนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากมอบให้ตัวเองหรือมอบให้ใคร
4: ก็มอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่กุ้งลำปางพี่น้องสัมพันธ์พี่ปานบางประกอบพี่สาวบางกระทุ่มพี่สาวราชบุรีพี่เจริญสมดีพี่นีสุมพรพี่นกสุมพรพี่นิดบางน้ำเปรี้ยวพี่เยียวสุมพรพี่กรสุขาพี่สุนิสาดันทัพตะโกครับ
3: โอ้โหมาเป็นแรปเลยอะสุดยอดเลยนี่แหละพิมดาก็ได้การเรียกขึ้นรถไฟแบบแลบๆนี่มาจากพี่หนานดิบเนี่ยเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟแบบแลบเลยนะไม่ยอมหรอกไม่ยอมสุดยอดเลยอ่ะจำได้ทุกคนเลยเหรอ
4: เป็นผู้ใจให้กับแม่น้ำก๊อตและก็สาวกี่ลมที่ลำปางด้วยครับ
3: อืมได้เลยนะคะก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพูดเองได้เลยไหม
4: ได้ครับ
3: มาเลยขอบคุณค่ะ
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
3: เก่งมากเลยพี่หนานดิบเนี่ยพี่หนานดิบคือพี่หนานดิบเนี่ยพูดเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเพลงซอเหรอเขาเรียกอะไรใช่ป่ะนะคล้ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเคยร้องเพลงซอเพลงอะไรไหม
4: บอกไม่ถูกนะมันเป็นสำเนียงทางเหนือนะครับ
3: เนาะเหมือนร้องเพลงซอเหมือนแบบเป็นบทอะไรสักอย่างหนึ่งนี่บทกลอนอะไรแหละเนาะสำเนียงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณมากๆเลยนะพี่หนานดิบที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ครับน้องกวางเนาะ
3: น้องแป้งคนสวย
4: น้องแป้งมอบให้กับน้องสาวหลังไมค์ทุกๆคนด้วยครับดีๆด้วยครับ
3: ได้เลยดูแลสุขภาพนะ
4: คะสวัสดีครับ
3: ราตรีสวัสดิ์นะคะฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: เอาละค่ะนอนกอดตัวเองมาเราจะกอดอะไรกันบ้างนะคะมาดูพาเรทชุดนี้กันค่ะ

0: สี่เพลงค่ะคุณผู้ฟังมีกอดอะไรบ้างเอ่ยเริ่มต้นที่นอนกอดตัวเองนะคะจากพี่สีไพรนะคะตามมาด้วยกอดน้องแน่นๆนะคะจากสายใยอุดมพรค่ะกอดฉันคิดถึงเขาจากพี่จินตราภูลาภและกอดคนนอกใจจากพี่สิริพรอภัยพงศ์นะคะสี่เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกอดนะคะกอดตัวเองบ้างกอดคนอื่นบ้างกอดฉันแต่คิดถึงคนอื่นอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะก็หลากหลายการกอดกันไปนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอยาราอ่าฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าชั่วโมงนี้ก็จะเรียกขึ้นรถไฟเช่นเคยนะคะสายด่วนขบวนพิเศษค่ะมารอรับคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะหลังไมค์ค่ะต้องเรียกเป็นแรปนะเดี๋ยวจะแพ้พี่หนันดิบนะไม่ได้หรอกเรียกเป็นแรปก่อนนะคะพี่ธนพลสุโขทัยพี่นกสุพรรณน้องแหวนนครปฐมพี่วอนจังหวัดกาญพี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่กูดชลบุรีพี่วุฒินครพนมพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่หนันดิบลำปางพี่หนันดิบเพราะโทรนะได้หน้าไมค์แล้วเรียกเขาขึ้นรถไฟด้วยนะคะทาง Facebook Live ค่ะมีใครบ้างเอ่ยพี่สุมาลาเจ้านะคะพี่สุมาลาเขามีอะไรเนี่ยเขามีบทกลอนมาฝากกันด้วยนะคะถึงแม้ไลท์นั้นจะหลุดแต่มิอาจหักหักเก้าห้านั้นได้เลยเจ้านี่เขาขอฝากบทกลอนเอาไว้นะคะพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะพี่สำรวยด้วยนะคะน้องใบสไลเดอร์นะคะเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงนะวันนี้น้องใบเขาบอกว่าเขารีบมาขึ้นรถไฟนะคะออกจากห้องน้ำมานะแล้วก็นุ่งผ้ามานะคะแล้วก็รีบวิ่งมาขึ้นรถไฟผ้าเกือบหลุดแน่หูเล่ามาเป็นฉากเชียร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแวนแวนว้าวนะคะก็มาช่องทาง Facebook Live ด้วยพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะลูกคิดที่วังว่านะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพย์สุดาบอกว่ามาขึ้นรถไฟพร้อมไก่นะฮะพร้อมไก่ย่างตั้งแต่อีแก้วปิ้งไก่พร้อมไก่ทอดใช่ไหมตั้งแต่อีแก้วปิ้งไก่มาจนถึงตอนนี้นะคะน้องอุ้มยังหิวไม่หยุดเลยนะยังอยากกินอยู่นะคะไก่ย่างไก่ทอดนะคะพี่สิริพรสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแม่นวลนะคะแม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะพี่เดี่ยว .com พี่มาลายแยมคลี่บอกหนูไปด้วยค่ะพี่พิมไปด้วยค่ะหนูพิมนะคะแล้วก็ยังมีพี่พงษ์นเรศด้วยนะคะพี่จรัญทองบัวนะคะอุ้ยวันนี้มีหลายๆท่านนะชื่อไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะคะพี่สุรยุสมานอคณีด้วยนะคะพี่สำรวยก้าพิทักษ์พี่สำรองบอกยังอยู่นะคะพี่สำรองมาขึ้นรถไฟขบวนแรกไม่ทันนะคะขึ้นขบวนที่2ทันแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สุบินค่ะจากสงขลานะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะน้องอินแถนด้วยนะคะพี่มาเดี่ยวหนองคายด้วยค่ะนะคะแล้วก็หมดหรือยังนะน่าจะหมดแล้วอ่ะเหมือนชื่อซ้ำๆกันแล้วตอนนี้นะคะมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วเรียกหมดแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ไม่ได้เรียกก็ไม่เป็นไรนะคะรถไฟออกไปแล้วนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะมาฝากกันด้วยจากพี่เปิ้ลสกายพาร์ทเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินนะคะจากพี่เปิ้ลสกายพาสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่บังชักก้าวร้าวเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปริทัศน์ระฆังทองนะคะใครที่ชอบเพลงแนวนี้สไตล์นี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 2เพลงสนุกๆค่ะที่อยู่ในมหาคอนชาร์ตของเรานะคะเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมอหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่3ซึ่งเพลงนี้เขาก็เคยอยู่ในฮิตที่1เหมือนกันนะคะมาถึง9สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็หยิบมาฝากกันค่ะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะหลังจบโฆษณานะคะมีเรื่องเล่าค่ะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

ทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%

ครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะวันนี้เช่นเคยเลยค่ะนิทานก็เรียกว่าเรื่องเล่าดีกว่าเนาะเรื่องเล่าวันนี้เมื่อเช้านี้คุณแม่รอตักบาตรอยู่ที่หน้าบ้านแล้วมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมาคุ้ยถังขยะหน้าบ้านล้มแม่โมโหมากค่ะโมโหหมาตัวนั้นมากจังหวะนั้นค่ะพระก็กำลังเดินมาพอดีเลยแต่แม่ก็ไม่ทันได้เห็นพระแม่ก็เลยตะโกนออกไปด้วยความโมโหค่ะโอ้โหหากินแต่เช้าเลยนะมึงอันนี้คือหมายถึงหมาด่าหมาโมโหหมานะคะจังหวะพระท่านเดินมาพอดีแหมพระสะดุ้งเลยสะดุ้งไม่ไหวนะคะนี่แหละเรื่องเล่านะคะสั้นๆในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชาคนสวยนะคะทิ้งท้ายอีกสัก2เพลงนะโอ้มีเวลาเหลือค่ะเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายอีก2เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ10โมงค่ะมาให้กำลังใจพิมดาเหมือนเดิมนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะพรุ่งนี้มาเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่ Blackhead วง Blackhead นะคะจากพี่ปู่ค่ะชื่อเพลงว่าเหตุผลค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนฟังมาตั้งแต่เช้าจรดค่ำนะคะหรือว่าเพิ่งเลิกงานแล้วก็เปิดมาฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับคนนี้ฮะคนนี้คือใครดีเจลูกตาลชนิชาเองค่ะนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็น3เพลงเพราะๆเพลงดังจาก3ศิลปินที่กำลังจะมาร่วมงานของเรานะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปั่นน้ำใจนี่3ท่านนี้นะคะเป็นใครกันบ้างนะเริ่มต้นมากับพี่ดำรงวงทองนะคะกับเพลงโปรดพิจารณานี่แล้วก็ต่อด้วยพี่เกษมคมสันนะคะได้รักก็พอแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พี่เด่นชัยสายสุพรรณนะคะกับจังหวัดขาดรักโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานๆเลยล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ที่แน่ๆ3ศิลปิน3ท่านนี้นะคะเจอกันแน่นอนในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569กับงานของเรานะคะเป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังนะคะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจัดที่นี่เลยคุณผู้ฟังอสมทนะคะมาไม่ยากพระรามเก้านะคะห้องด้านบนนี้นะคะห้องออดิทอเรียมชั้น6นั่นเองนะคะและนอกจากพี่ๆศิลปินทั้ง3ท่านแล้วนะคะยังมีศิลปินอีกมากมายพร้อมกับเหล่าดีเจของเรานะคะจะเจอกันงานนี้ได้ฟังเพลงได้สนุกสนานกิจกรรมมากมายพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะมีเพลงพิเศษพิเศษอยากมอบให้ใครด้วยก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะนะคะออนไลน์ก็จะมีทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในหลายๆคนดาวน์โหลดเอาไว้แล้วด้วยคุณผู้ฟัง MCOT Connect แน่มีพี่ๆนะบอกว่าเนี่ยฟังอยู่ทางแอปนะชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android คุณผู้ฟังฟังได้ทุกรายการเลยของสมท

นะคะรายการวิทยุแล้วก็รวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยและอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังนะคะนอกจากจะได้ยินเสียงดีเจแล้วก็สามารถเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาดีเจได้ด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะหัวฟูไหมอะไรอย่างนี้นะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95เพจนี้นะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนนะคะอัปเดตข่าวสารต่างๆและมีศิลปินมาสัมภาษณ์มาโปรโมทเพลงมีเพลงอะไรใหม่ๆผลงานใหม่ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเราอัปเดตกันให้ตลอดเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะเพจก็ดี IG ก็ดี TikTok นะคะ TikTok ก็ดีนะคะมีทุกช่องทางคุณผู้ฟังนะคะ LTM FM 95แบบนี้เลยนะคะคุณหาได้ง่ายๆหรือว่าจะถ้าเกิดว่ามีบางคนบอกว่าน้องตาเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยนะคะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็ค้นหาได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆฝากไปด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้อย่างที่บอกอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ022481366คุณผู้ฟัง022481366นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยจองสายหน้าไมค์นะคะให้เบอร์กับแป้งๆไว้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่ามีอีกช่องทางนึงนะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะมีมาแล้ว1ข้อความนะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากพี่คนโคราชนี่เป็นเพลงโปรดเขาเลยนะส่งมาทุกวันเลยนะคะยินดีนะคะก็เปิดให้อยู่เรื่อยๆเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยที่เพจ LTM FM 95นะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ๆน้องๆ นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้3ศิลปินหนุ่มหนุ่มใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวจัดให้1ศิลปินสาวน้องสาวน่ารักสวยๆเลยล่ะวิ้งๆเลยนะคนนี้นะคะขาวจั๊วแหละจริงๆไม่เชื่อมาเจอตัวจริงได้น้องแป้งร่ำศิวนารีนะคะกับงานเพลงที่แบบดีอ่ะต้องมนตราไร้มนแป๊บกลัวคุณผู้ฟังหนีเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะสายประจำแล้วก็เพลงที่หลายคนอยากฟังด้วยนะคะพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะอุ้ยกว่าจะได้คุยกันพี่อ้อมค่ะสบายดีไหมคะ
2: ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมนี่คือยังไงเป็นยังไงบ้างสุขภาพล่ะสุขภาพดีไหม
2: ก็สุขภาพนี่แหละไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะคะเป็นไข้เป็นหวัดปวดเมื่อยตรงไหนเดี๋ยวไปนวดให้
2: มาดิปวดเมื่อยนวดยาเสร็จเนี
1: ่ยอุ้ยจริงเหรอนวดที่ไหนคะนวดตรงไหนคอบ่าไหล่เข่าน
2: วดแข้งกับเอวแล้วก็นวดขา
1: โอ้นวดเองหรือว่ามีใครนวดให
2: ้นวดเอง
1: ไง
2: ที่อยู่กันเดียวที่ที่บ้านเนี้ย
1: เออนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันเดี๋ยวไปนวดให้นะพี่อ้อมนะเขินโอเคพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมวันนี้พี่อ้อมขอเพลงที่มีหลายๆคนอยากฟังหนูก็อยากเปิดด้วยก็คือเพลงของหนูเองนะคะดอกชบาสีแดงไม่คือเมื่อวานเนี้ยก็อยากเปิดไม่ใช่ไม่อยากเปิดแต่ว่าคือเพิ่งจะเปิดไปช่วงก่อนนะคือมันใกล้กันไงมันใกล้แล้วก็มีคนอื่นเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็เออนะสลับไปถึงว่าตลอดทั้งวันเนี่ยคือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆดีเจเนี่ยเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยพอมีเพลงของเราที่ติดชาร์ตเนาะเขาก็เปิดให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเออเฉลี่ยเปิดเพลงคนอื่นบ้างแต่วันนี้ได้เปิดแล้วเนี่ยจริง
2: ๆพี่ร้องได้ท่อนปลาย
1: จริงเหรออันไหนท่อนไหนคะไหนลองสิคะนิดนึงอยากฟัง
2: เล่มที่บอกโดยช่วยพัดมาโอ้จะดอกจะบาสีแดงฉันจะเก็บดอกนี้ไว้พร้อมจะมอบมันให้เธอ
1: น่ารักมากจริงจังโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะพี่อ้อมจริงๆหนูยังไม่เคยมีใครมาร้องให้หนูฟังแบบนี้เลยเพลงนี้มีแต่คนบ่นว่าร้องยากจังอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ร้องยากแต่ท่อนนี้จริงจังมาก

0: เย้
1: แ
0: ล้ว
1: น้องการมีลูกคอพี่ไม่มีอ่ะ
0: โอ้หนูมีหลายลูกเลย
1: ไม่รู้เลยดิฉัน
0: เนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะมีคนรอ

0: รอฟังอยู่เยอะเลยเหมือนกันขอบคุณมากๆพี่อ้อมรักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวรอฟังเลยจ้ะ
1: ฮิตที่อะไรแล้วไม่รู
0: ้ฮิตที่4ค่ะล่าสุด
1: อ๋อ
0: โอเคนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: เดี๋ยวมอบให้
0: มอบให้ใครบ้าง
1: มอบให้ลูกทุ่งมหานครทุกคนทุกท่านที่ฟังอยู่ทั้งแก๊งเฝ้าดีเจด้วย
0: แก๊งเฝ้าดีเจด้วยมีแต่คนมอบเพลงให้แก๊งเฝ้าดีเจเนาะ
1: ให้
0: เด็กๆให้น้องๆเออค่ะโอเค
1: ให้น้องลูกตาให้น้องแป้งด้วย
0: ได้เลยขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะไปฟังเพลงนี้นะคะจัดให้เลยค่ะสายชิวหิวใจดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทรายหน้าใหม่นะคะแนะนำงานเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเบอร์เข้ามาหรือว่ามีใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่สมศรีพี่อัมพลพี่บุญทรัพย์นะคะพี่สรินทิพย์บอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ศักชัยบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลขอฟังเพลงขายควายช่วยแม่ของพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยหน่อยจ้านะคะพี่นารีด้วยนะคะจริงครึ่งเดียวของน้องมินตราอินทิรานะคะแล้วก็พี่ผู้พิทักษ์สังคมนี่นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยบอกว่ามาทันดอกชบาสีแดงพอดีเลยนะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่สมบูรณ์พี่คันชิตพี่นักรบน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบน้องแชมป์นะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะคะพี่เริญเจริญด้วยนะคะทักทายน้องลูกตาลแล้วก็ราตรีสวัสดีนะฮะ มาถึงสวัสดีแล้วก็ฟันดีจ้าอย่างนี้หรอเออแต่ก็น่ารักนะยังแวะมาทักทายกันนะคะก่อนนอนเนาะพี่บางออนสวัสดีค่ะทักทายค่ะพี่โชคชัยพี่อภิสิทธิ์พี่ระวิภานะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีคุณแม่ทันพิชาพี่จรัญทองบัวนะคะขอบคุณมากเลยพี่เดียวจรัญระโนดด้วยนะคะนี่ทักทายทุกท่านเลยนะพี่พิทักษ์รักไทยถามว่าเพลงที่จบไปชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลชนิชาเองนะคะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่พูดอยู่แล้วก็สวัสดีพี่ชอบด้วยนะคะทักทายนะจ๊ะอ่ะโอเคตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็หลากหลายมากทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงลูกทุ่งเก่าๆบ้างเพลงอินดี้โอ้โหหลากหลายนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดให้ได้อยู่แล้วสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะในช่วงนี้โอ้โหนะเป็นการฟังเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักดีกว่าเพลงแม่พึ่งนี่แหละนะเพลงนี้จะบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแม่พึ่งไม่ใช่ โอ้ยนะจัดให้เลยนะคะทำไมเสียงไม่มาเอ้ามาแล้วไปนอนแป๊บเพราะว่าอยากเจอผู้ชายในฝันค่ะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะแจกผู้ชายในฝันนะคะมาที่มหานครไลฟ์นี่นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะลืมบอกไปว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายในฝันนะคะแนะนำมาจากพี่ตุ๊กสมุทรปราการนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้กับพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าอยากฟังโซแซนดี้ของน้องเมดิชานะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยกันเลยเอ้าจัดให้กันเลยนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่สาวคนสวยนะคะพี่เมทิชาค่ะ

กี่แดนเซอร์มากี่เยอะแยะเลยไปไหนหมดแล้วนะแม่ต้องลุกแล้วนะต้องลุกแล้วนะขนาดนี้ละเฮ้เฮ้เฮ้

0: ขอบคุณค่ะมาร่วมทำบุญร่วมกันละกันเนาะขอบคุณค่ะกับผลงานที่จบไปนะคะชื่อเพลงว่าโสดแสนดี
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
10: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
11: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุท

0: สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา

0: จะพา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมิจากแม่พรนะคะจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นจำปาลืมต้นสายยันสัญญานะคะจากพี่ทวีนะคะพี่ทวีจากเชียงรายค่ะจัดให้แล้ว
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้งานเพลงเพื่อชีวิตนะคะกับช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามาพงศิษย์คัมภีร์กับเพลงแม่นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายเดือนของแม่นะคะเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติด้วยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์022481366รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: าติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหาร
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานนะคะชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายของเรามารออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่จรัญนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ค่ะไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่จรัญเนาะ
2: เบอร์โทรไปหลายครั้งแล้วเบอร์ไม่ติด แต่ว่าไม่ได้คุย
1: อ๋อติดแต่ว่าไม่ได้คุยแต่น่าจะได้เปิดเพลงให้อยู่นะ
2: คุณอยู่ไกลก็ไม่ค่อยเปิดได้หรอก
1: อุ้ยเปิดอยู่ไกลจะอยู่อเมริกาแอฟริกาอะไรก็เปิดให้โอเคพี่จรัญสบายดีเน
2: า
1: ะ
2: ก็ไม่เท่าไหร่
1: ไม่เท่าไหร่เป็นยังไง
2: เดี๋ยวก็เนี่ยวันที่สองนี้หมอนัดเลี้ยวตรวจเบาหวานที่โรงพยาบาลหาดใหญ
1: ่โอ้แล้วช่วงนี้กินหวานหรือเปล่า
2: หวานเล็กมีทั้งลองกองลองกาด
1: เดี๋ยวหมอบอกน้ำตาลเกินนะกินเยอะนะ
2: แต่ว่าอันนี้ไปจบอันนี้แล้วเกินอยู่นี่หมอด่าย้ำเหล่า
1: แต่รอบนี้อาจจะไปแล้วตรวจไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอเบาหวานนะไม่เจอหมอ
2: ไม่หมอดีอยู
1: ่พี่ไม่ขำเลยหนูสาเล่นมุกอ่ะพี่จรัญนะไม่เจอบอกว่า
2: เจอพี่ไปเจอหมอดีอยู่หมอคนนี้คุย
1: ดีแล้วดีแล้ว
2: แต่ว่าไม่ดูหน้าจอแล้วป่านนะหมอก็คุยเป็น20นาทีอยู
1: ่
2: ถือว่าได้
1: แต่ว่าพี่จรัญก็ต้องคุมอาหารคุมพวกความหวานด้วยนะแบบกินข้าวกินอะไรผลไม้เนี่ยน้ำตาลมันก็เยอะอยู่กินนิดๆหน่อย
2: ๆกินวันกินไป 2-3 กิโลนู่นชอบ
1: เดี๋ยวนุกจะบอกว่า 2-3 ลูก 2-3 กิโลเยอะไป
2: เออนั่นไงบอกกินแล้วบอกแล้วมาดูนู่นที่ว่าน้ำตาลขึ้นเยอะเกินไปกินแป้งข้าวหมาก
1: โอ้โหใช่เลยถ้านั้นคือหมักทั้งหวานด้วยน้ำตาล
2: จากนั้นแช่ใส่ตู้เย็นแล้วก็มันเย็นอ่ะกินอร่อยตักออกเป็นครึ่งถ้วยอยู่ย่
1: อ
2: เต็มหมดเลย
1: นานๆกินทีก็พอได้พี่จะให้กินติดต่อกันคือเรามีภาวะ
2: ตรงนี้ก็นานแล้ววันนั้นเออพอเห็นแล้วอยากแล้วก็มาหุงเองย่อ
1: ขึ้นเลยอ่ะดินะต้องดูแลสุขภาพนะพี่จรัญนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกรู้ตัวอยู
1: ่จ้ะโอเคนะวันนี
2: ้ยังไม่ได้ไป
1: วันนี้ผมอยากฟังเพลงของนุชวิลาวันเหรอจ๊ะ
2: ได้ครับผม
1: ค่ะ
2: ร้องเพลงเดิมนั่น
1: เองเพลงใหม่เขาด้วยจบสารเนาะเนาะ
2: ผม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จรัญพูดตามหนูเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับขอขอบคุณน
2: ้
1: ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
2: มาเป็นท้ายนาสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอยราอาห่า
2: และไอยราอาห่าร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
2: ไอ้ยาอาห่า
1: โอ้โอเคจ้านะ
2: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยขอบคุณมากๆที่โทรเข้ามานะคะวันนี
2: ้ครับสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีครับรักษาสุขภาพเหมือนกัน
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะฮะก็บอกพี่จรัญนะลดหวานลงบ้างนะรักษาสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะพยายามคุมให้บาลานซ์กันนะคะให้สมดุลนะคะอยากกินบ้างนานๆทีได้นะคะแต่อย่าให้อะไรมากจนเกินไปน้อยไปมากไปก็ไม่ดีนะคุณผู้ฟังอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่จรัญฝากเข้ามานะคะจบสาเนาะนุชวิลาวันค่ะ

0: ผิดสิหากสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคเนี่ยนะวันนี้เป็นพาเรดเพลงลูกทุ่งอินดี้นะบอกเลยว่านะคะเจ้าของเพลงเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่านะยอดวิวเนี่ยโอ้โหนะรวมๆกันเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยนะคะเอาแค่ของแต่ละคนนี้ก็เป็นพันล้านนะจริงๆนี่นะคะอ่ะในที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ฉลองความเจ็บนะคะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานี่แล้วก็มาที่ก่อนหน้านั้นเนาะเขาทิมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอาร์มชุติมานะคะแค่คนคุยค่ะน้องลำไยไหทองคำแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจบสารเนาะนุชวิลาวันอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ของพี่นุชด้วยนะคะที่พี่จรัญนะฝากเข้ามาทางหน้าใหม่นั่นเองนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีน้องเต้ยนะจ๊ะนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้อยน้อยพี่เอกรินพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะทางเพจของเราพี่สุรีนะคะพี่คิวเองพี่จันทนานะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาทักทายตอนช่วงดึกๆได้นะพี่แทนสุภาวดีพี่รัชนีวันขอบคุณดาวทั้ง50ดวงจากพี่ประเดิมด้วยนะคะแล้วก็พี่ประวิมนะพี่นักครบนะคะหลายๆคนอยู่กันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะพี่อัญชลีบอกฟังอยู่จ้าจากนครศรีธรรมราชนะคะพี่เบลเบดด้วยขอบคุณนะคะพี่วิจิตด้วยนะอ่ะโอเคฮะโอ้มาเพิ่มด้วยหรอมาเพิ่มอ่ะพี่บอนวีบอกรายงานตัวนะเนี่ยฮะขอเพลงอะไรเอ่ยพอใช้หรอพอใช้ไม่พอโชว์ของนิวพงศกรโอ้นะเพลงใหม่ใช่ไหมคะนะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับเพลงที่ฝากมาทางหลังใหม่นะตันจะพยายามเปิดให้เยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาจากพี่ดำนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่แช่มแช่มรำจัดให้เลยกับน้องสาวคนล่าสุดนะคะ

0: ิด
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเ จาะคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมาคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงนี้เพลงใหม่จากนินเทมารินนะคะส่งเพลงนี้เข้ามาค่ะให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยฟีดด้วยมีฟีดชิ่งด้วยนะคะฟีดชิ่งกับไพศาลขุนหนูนะคะคำร้องทำนอง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ถือว่าเป็นเพลงรักดีๆอีกหนึ่งเพลงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะใครชื่นชอบเพลงนี้ขอกันมาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นินทัมมารินนะคะฟีเจอริงกับไพศาลขุนหนูค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร
1: ์ตไปต่อเลยเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะช่วงนี้นะคะจัดให้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะมาที่ฮิตที่10ก่อนนะคะ30พ่อนะคะจาก2ศิลปินมนแคนกันคูนและเวียงนฤมลจากแกรมมี่โกแล้วก็อีก1งานเพลงให้กำลังใจนะฮิตที่8ค่ะอย่าใจกระจอกงานจากพี่นูเล็กกาก้า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้

เหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไง

หัวอกพ่อห้างนะคะแมนมณีวันนะคะจัดให้เลยพี่นันฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวนะตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ย นะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นี่แหละนะคะก็ฝากเข้ามาเพิ่งจะจัดให้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงใหม่ของพี่แมนมณีวันด้วยแล้วก็เพิ่งจะมาสัมภาษณ์กับเรานะวันนี้เองใช่ไหมเหมือนจะใช่นะวันนี้นะคะพี่แมนมณีวัน

0: ค่ะเอ้าไปกันต่อเลยค่ะส่งท้ายชั่วโมงกัน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของพี่โฟร์ทนฤมลหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ฟังเสียงพี่โฟร์ทนานไม่มีอะไรสู้เขานี่คำร้องทำนองโดยพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดานะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะ4ทุ่มเรามีนัดกันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: าปวดหัว
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะขออยู่ด้วยคนจากสายันสัญญานะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมอเตอร์ไซค์ทำหล่นจากอาสอนเพชรสอนสุพรรณและทิ้งท้ายด้วยอาภูมินอินทพันธ์นะคะผลงานเพลงนี้ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: ช่วงฮิตมาราธอนจัดเสิร์ฟให้3ผลงานเพลงค่ะตอนนี้เที่ยงคืน12นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากดีเจชนทิชาพี่ลูกตานั่นเองค่ะช่วงนี้ก็มีเพลงฮงเพลงฮิตอยู่ในชาร์ตกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฟังผลงานเพลงไหนตอนนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านช่องทางการโทรศัพท์นั่นเองนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะกับลูกสาวแห่งชาติเพราะว่าเธอไปได้ไกลมากแล้วนะถึงอเมริกาไม่พอยังได้เขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นปุ่มทองคำที่คนไทยก็ปรารถนาว่าน้องจะได้เชียร์อยู่เชียร์แล้วเชียร์อีกเมื่อเช้าอู่คุณพ่อแบบเป็นนั่งเกาะหน้าจอทีวีนะคะว่าน้องเนเน่ของเราเนี่ยจะเข้าสู่รอบไหนจะเข้ารอบหรือเปล่านะคะก็ทุกคนช่วยกันโหวตโอ้หนูเห็นนู้นเขาเรียกว่าความสามัคคีของคนไทยนี่สุดยอดมากนะคุณผู้ฟังนะและชุดของน้องถ้าใครสังเกตชุดนะคะมีลวดลายของความเป็นไทยอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็อุ้ยเรียกว่าภูมิใจภูมิใจเพราะว่าก็จะมีคนบางกลุ่มนะคะที่รู้สึกว่าแบบมีคือเวลามีคนรักเนี่ยมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมมันจะมีคนที่เป็นแฟนคลับกับแอนตี้แฟนฝั่งแอนตี้แฟนก็อาจจะมีพิมพ์มาบ้างเหมือนกันว่าแบบเอ้ยก็น้องเขาสำเร็จอยู่คนเดียวไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับคนในประเทศเลยก็จะถามกลับไปว่าภูมิใจได้ป่ะล่ะก็ขอภูมิใจหน่อยได้ป่ะล่ะนะก็เป็นแบบว่าเด็กน้อยที่เดินทางตามความฝันแบบนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับน้องด้วยนะคะนี่สักนิดสักหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆและภูมิใจจริงๆเพราะว่าจริงๆคุณพ่อนี่อยากดูมากนี่หนูแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงนะหาทุกวิธีทางจริงๆเพื่อจะให้คุณพ่อได้ดูเหมือนกันนะคะก็มีพี่ๆจากอเมริกานั่นแหละคอยส่งซิกส่งข่าวกันมาตลอดว่าเอ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วน้องเนเน่จะออกอากาศตอนไหนพี่เขาบอกมาตลอดเวลาแล้วก็คนไทยนี่รวบรวมสมัครสามัคคีไปร่วมโหวตกันให้คือเขาเนี่ยอนุญาตให้โหวตเฉพาะคนอเมริกาไงคนที่อยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ไทยเนี่ยก็ทำตามกติกาด้วยการที่ไม่ไปก้าวก่ายรายการของเขาแต่เราก็เชียร์ในส่วนของเราที่จะเชียร์ได้ส่งกำลังใจไปให้น้องรับรู้ได้เพราะว่าตอนนี้น้องก็เข้ารอบถือว่าเข้าไฟนอลเลยไม่ใช่แค่เซมิไฟนอลแล้วเพราะว่าได้กลุ่มโกลเด้นบัสเตอร์แล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ Mcon Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึงพี่คมสันนะคะบอกว่าวันนี้ใส่สีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยหนูไปวัดมาค่ะคุณพี่ก็บอกแล้วว่าวันนี้ไปงานมหาพุทธพิเศษนะคะก็เป็นปลุกเสกอะไรสักอย่างเนี่ยพยันนั่นแหละหนูก็ไปร่วมด้วยนะคะก็จัดขึ้นโดยเนี่ยแหละบมจ.อสมท.ของเรานะคะจริงๆอ่ะต้องอ่านรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าพอดีว่ามันอยู่ในมือถือและมือถือไลฟ์อยู่ก็เลยอ่านไม่ได้นะสวัสดีพี่พิธวัฒน์ด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าแล้วผมแล้วเข้ารอบไหมอ๋อตกรอบแรกค่ะชอบชงมาให้หนูขัดขวางเนี่ยแหละสวัสดีพี่น้ำแข็งนะคะบอกว่านักเรียนมารายงานตัวแล้วจ้าไปทำเสน่ห์มาหรือเปล่าอ๋อลงหน้าทองมาเรียบร้อยแล้วอะไรครับเนี่ยก็บอกอยู่ว่าไปมหาพุทธพิเศษนะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะจ๊ะสวัสดีไปยังเดี๋ยวขอไล่เช็คกันนะคนที่พิมพ์นี่มีแต่คนเดิมๆเนาะสวัสดีพี่รื่นลมนะคะมาแล้วสวัสดีไปยังพี่ณรงค์นะคะพี่นุเจริญสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะพี่กลา1บาทนะจ๊ะโอ้พี่กลา1บาทเนาะพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวจากมินตาอินทิรามินตานี่จะออกเพลงใหม่อีกทีเมื่อไหร่อ่ะพี่เอ้ยนะ ให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลานะคะสวัสดีไปยังพี่ชอบชอบด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้คุณครูสวยมากเลยครับนี่ชมอีกชมอีกเย่สวัสดีค่ะบอกว่าดูเมียเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปมูต่อแล้วนะสวัสดีพี่ตุ๊กด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยสวัสดีคุณโอม survive นะคะบอกว่าตบมือสะสวดเลยครับนี่นะแล้วก็มีน้องไบรท์มาแล้วน้องแบมแบมนะคะสวัสดีพี่ประเวศด้วยนะจ๊ะมากดติดตามกันพี่ต้นน้ำมาแล้วน้องเต้ยไปแล้วเนาะนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะคะเพราะครูสิทธิ์มีครูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆยูเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะอาจจะอ่านได้ไม่หมดนะเพราะว่าออนไลน์มันค่อนข้างจะเลื่อนไปเร็วนิดนึงนะคะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนสวัสดีพี่ประจบด้วยนะคะพี่หนูเพี้ยนเห็นรูปแล้วแต่งตัวงามมากเลยขอบคุณค่ะพี่เบเบดมาแล้วพี่จันทนาบอกว่าวันนี้ลูกสาวแม่จินใส่เสื้อสวยมากเลยนะคะสวัสดีพี่จรัญด้วยนะจ๊ะมีพี่วิวัฒน์บอกว่าจากอุดรพี่อุดร นะพี่อ๋อจากพี่อุดรรถขยะบางนานะคะขอเพลงพี่รักจริงนี่นะแล้วก็อยากฟังผลงานเพลงไหนน้องเมย์แนะนำให้โทรศัพท์มาก่อนเนาะเพราะว่าจะได้แบบว่ารัดคิวกันไปเลยเพราะว่าสายอื่นๆหรือคนที่ขอมาตามออนไลน์เนี่ยมันต้องต่อคิวไกลอยู่นะต้องให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนเพราะว่าเขาได้สายหน้าไมค์ไงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะโทรมานะจ๊ะย้ำเบอร์ค่ะ022481366ผลงานเพลงนี้สนุกๆจากแคทอาริยาป๋าเมียมาเลย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิลฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหล
2: ครับ
1: ให้เวลาปิดวิทยุ10วิ10 9 8 7 6แน่นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวตีมือเลยเปิดวิทยุทิ้งไว้เออทำอะไรอยู่คะแนะนำตัวหน่อยแล้วเด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายแซมครับ
1: พี่แซมจากจังหวัด
2: ประจวบครับ
1: ประจวบคีรีขันธ์
2: ครับ
1: ขันธ์เก่งกว่าไก่ไหม
2: ฮะไม่เก่งครับ
1: คีรีขันธ์ไงเมื่อวานนุ้มเมย์ถามว่าตอนเช้าๆมีอะไรที่ปลุกได้บ้างมีคนตอบว่าแบบรถกับข้าวไก่นาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยของพี่แซมมีอะไรปลุกบ้างคะ
2: ก็นกมั่งอะไรมั่ง
1: อ๋อเหรอแถวบ้านมีนกอะไรบ้างอ่ะพอรู้ไหม
2: มีทุกอย่าง
1: มีทุกอย่างนกกระเรียน
2: เปลวไม่มีนกเงือก
1: ฟามิงโก เอ้าก็พี่บอกว่ามีทุกนกหนูก็ลองไล่ดูไงเออมีไหมมีไหม
2: มีหลายนกครับ
1: มีหลายนกอะครับหรือว่าชีวิตพี่นี่นกมาตลอดเลยครับน้องเมย์ครับมีคนถามว่ามีนกกระปูดไหมครับ
2: มีครับ
1: มีครับด้วยเอาไงล่ะโอ้โหนกเงือกด้วยเหรอ
2: นกเงือกก็มีครับ
1: จริงมั้ยเนี่ยครับแล้วสรุปฟามิงโก้มีไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: เพนกวินนี่ถือว่าใช่นกไหม
2: ใช่ครับ
1: ไปกันใหญ่แหละเออนะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: ฟังเพลงครับ
1: ฟังเพลงอยู่อย่างเดียวเลยหรอไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยเหรอ
2: ก็ฟังคืนแล้วครับ
1: จริงเหรอจะนอนหรือยัง
2: ก็เดี๋ยวฟังดีเจเมย์ก็จะนอนแล
1: ้
2: ว
1: รอแล้วไม่รออยู่ถึงช่วงพี่เพชรหรอคะ
2: รอไม่ไหวมั้ง
1: ถึงตีห้าเองเออวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: เอาที่สบายใจของบ่าววีครับ
1: เอาที่สบายใจอ๋อดีนะเนี่ยต่อคำว่าบ่าววีมาไม่งั้นนี่หนูจะนึกว่าอ๋อเอาที่สบายใจหนูหรือเปิดอะไรก็ได้เอาที่สบายใจเลยอย่างนี
2: ้ครับ
1: เออเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ในดีเจเมย์แล้วก็น้องแป้งหลังไมค์ด้วย
1: วันนี้เป็นน้องเมสุกะ
2: ล่ะ
1: เออฟังออกไหมแยกออกไหม
2: ไม่ออก
1: เออนั่นสิก็แยกไม่ออกก็เหมือนที่พวกหนูแยกพวกพี่ไม่ออกนั่นแหละค่ะชอบมีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วก็แบบจำได้ไหมใครเอ่ยวันหลังเมย์ตอบกลับไปเลยนะเมสุกะตอบกลับเลยนะเวลามีคนถามจำได้ไหมใครเอ่ยตอบกลับเลยนะมิจฉาชีพ เอ้าก็ปกติเวลาโทรมาแบบมีนะมิจฉาชีพเวลาเขาถามเนี่ยเขาจะถามว่าแบบจำได้ไหมใครเอ่ยแล้วพอเราพูดชื่อใช่ไหมเขาบอกโอ้ยเก่งจังเลยแล้วเขาก็จะสวมรอยเป็นคนนั้นเลย
2: ครับ
1: เออเนี่ยมันอันตรายนะมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอาจจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาระวังก่อน เอาที่สบายใจนะ
2: ครับ
1: ร้องไงนะเอาที่บายใจอะไรนะ
2: เราไม่ได้จะฟังได้
1: ฟังอย่างเดียวเหรอแล้วทำไมพูดว่า มองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
2: ตะลุมมง
1: เออแล้วถ้าบอกว่าโหยโหยโหยโหยโหยโหยโหยได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะเอาที่บายใจนะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับเจอกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาอาบน้ำกันดีกว่าชวนอาบน้ำเฉยเลยนะคะเออนะดึกแล้วใครยังไม่อาบน้ำนะคะใครที่บอกว่าอาบขันแรกแล้วมันหนาวนะก็ลองเททิ้งก่อนแล้วอาบขันที่2ล้อเล่นล้อเล่นอ่ะนะคะช่วงนี้ค่ะซุกสกินสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการอาบน้ำให้สะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะไม่ใช่แค่อาบน้ำอย่างเดียวนะจะล้างหน้าก็ได้จะสระผมก็ได้นี่นะเป็นสูตรเย็นสดชื่นนะคะมีฟองเยอะมากด้วยเออพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรโมชั่นนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตร8ซองนะพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะในราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะจ๊ะใครที่สนใจก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะจ๊ะนี่ก็แอดมาได้ที่ช็อปมาเนียเลยนะคะมีคนบอกว่าอะไรนะอยู่ดวงดนตรีแอนออราดีอ๋ออยู่วงดนตรีเหรอใช่ไหม หนูไม่รู้เหมือนกันมีอะไรนะหาดใหญ่พัทยาสุราษฎร์ธานีคืออะไรนะคะ ขออีกทีหนูอ่านแล้วหนูงงสุกสกินผลิตโดยบริษัทอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับ เขาไม่ได้เขียนบอกมาในนี้นะสิเดี๋ยวเซิร์ชให้นะเดี๋ยวเซิร์ชให้นะ สุกสกินอยู่บริษัทอะไรปะโถเออนะเอาเป็นว่าของช็อปมาเนียก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผลงานเพลงวันนี้นะพาพี่สิรินทานิยากรมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเป็นออเดิร์ฟก่อนที่จะไปถึงวันที่30สิงหาที่เรามีนัดกันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปั่นน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจะจัดกันที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นี้นะคะอย่าลืมลงทะเบียนกากบาทเอาไว้เลยนะตรงปฏิทินนะคะว่าจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมช่วงเวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะลูกทุ่งมหานครของเรานะคะ LTM FM 95ก็ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะร่วมกันส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนะคะในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นค่ะของกองทัพศิลปินไม่ว่าจะเป็นการทัศนะมิวเชคนี่นะมีสแกนชนบุรีด้วยนะแล้วก็มีแป้งร่ำนะคะสิวนารีมีเฟิร์นกัญญรัตน์นะคะมีเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกมี My Eyes นะคะแล้วก็มีจากเพลงเอกนะคะไม่ว่าจะเป็นจัสนะคะบาร์ล็อกนะคะแล้วก็จะมีนุเพลงเอกมีแบงค์เพลงเอกนะคะพี่ศิรินทานิยากรพี่สรจิตดวงจันทร์มีพี่หลิวอาจาริยาติ๊บสุรางคณานะคะมีอาดำรงวงทองนะคะมีคุณเด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันด้วยนะคะพร้อมกับบรรดานักจัดรายการของเราที่จะไปร่วมมอบความสุขความหรรษาให้กับทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผอ.วสุเลิศจัญญาหลายๆท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าฟังมานานต้องรู้จักผอ.นะพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงหนุ่ยนงรักแล้วก็มีพี่อ้อยกระท้อนแหมนึกเสียว่าสงสารนั่นแหละพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะคะพี่หมีคณัฐชัยพี่เพชรพุ่มพวงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะมีพี่พิมพ์ดามหานครนะคะแล้วก็มีพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาอุ้มกสิยาและบอสธีรพงศ์นะคะส่วนเมธิชา หนูได้ไปนะคะถามว่าทำไมถึงไม่ได้ไปน้องเมย์ไปอบรมผู้ประกาศข่าวนะคะก็ขอตัวอีกสักหนึ่งกิจกรรมเพราะครั้งที่แล้วก็โดนคุณผู้ฟังวีนเพราะว่าตอนนั้นอะไรนะช่วงวันปีใหม่ใช่ไหมน้องเมย์หายไปในงานผ้าไทยอ่ะนั่นแหละก็ไม่อยู่กับเขาไปจำไม่ได้แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะคือซื้อแพ็กเกจอะไรไว้หมดแล้วอ่ะมันเลื่อนไม่ได้จริงๆอ่ะนะและอันนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วครับท่านนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะรู้ว่าเขาหลอกจากพี่ศิรินทรานิยากรค่ะ

ายังมีอยู่นะรุ่นนี้เนี่ยนะตอนโน้นก็มีโอ้โหเราเป็นแค่พวกประเภทอยู่ยงคงกระพันอะไรล่ะประเภทแก่ง่ายตายยากหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ถ้าได้ก็มีอ่ะแล้วไม่ช่วยทาร้องเหรอ

0: ฮะโอ้ช่วยกันทำมาหากินหน่อยก็ไม่ได้ขอบคุณค่ะค่ะพี่อ้าวเสียงเป็นยังไงล่ะคะรุ่นนี้เป็นยังไง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
1: ไม่ใช่ฟ้าครึ้มครึ้มฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
0: อ๋อเข้าใจละฟ้าคือฝนมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
1: แม่สอนอย่างจริงเอาโตก็โต

0: ไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาถึงช่วงสาระดีๆแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปสาระดีๆเรามากอดกันก่อนนะจ๊ะกางแขนออกค่ะแล้วก็กอดกันให้แนบแน่นนะคะกอดตัวเองเอาไว้ให้แบบให้มั่นเลยนะเพราะเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งไปเห็นคลิปนึงที่มีหญิงสาวคนนึงคิดจะกระโดดสะพานแล้วไรเดอร์กระโดดคว้าไว้ได้เสี้ยววิเท่านั้นเสี้ยววิจริงๆนะคะแล้วพี่ผู้หญิงที่มากับไรเดอร์ที่เป็นผู้โดยสารนะก็ไปนั่งปลอบใจอยู่นานสองนานคนที่จะจบชีวิตตัวเองเขาก็แบบว่าร้องไห้แบบหนักมากนะคะน้องเมย์ถึงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนเราจะต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ดีมากๆเลยนะแล้วก็อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่โอ๊ยเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยแบบคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าคนที่คิดอยากจบชีวิตตัวเองอ่ะเขาไม่ได้อยากทำหรอกลึกๆอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากทำแต่มันเป็นสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลืออืมคือบางทีมันสุดแล้วจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเคยได้ยินคำว่าเจ็บที่ใจจนล้นออกมาไหมคะแล้วมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอ่ะมันแบบมันสุดแล้วแล้วมันไม่รู้จะระบายออกทางไหนแล้วมันระบายออกมาทางกายอ่ะซึ่งนั่นแหละมันหลายๆอย่างจริงๆอ่ะคนเราหลายโรคนะคะมันก็เกิดจากอาการทางใจก่อนแล้วมันก็สะท้อนผสมปนเปไปจนมันเกิดอาการทางใจแล้วก็ไปทางกายได้ถูกไหมอย่างเช่นอะไรสมมติว่าเราเป็นโรคเครียดใช่ไหมความดันก็ผิดปกติหัวใจเวลาเราโกรธเวลาเราโกรธใช่ไหมโกรธเนี่ยเห็นชัดมากโกรธปั๊บหัวใจเต้นแรงนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันมันส่งผลนะคะทำให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นอะไรต่างๆมันส่งผลกระทบได้เหมือนกันเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่างโรคมันเร็งหรืออะไรก็ตามเห็นไหมเขาบอกว่าให้เราอ่ะรักษาจิตใจของตัวเองให้ดีให้มีความสุขนะคะโรคเนี้ยมันเกิดจากการอักเสบเพราะเครียดแล้วมันอักเสบนึกออกไหมมันก็หลายๆอย่างด้วยเหมือนกันที่ถ้าใจเราดีกายเราก็พร้อมที่จะรับการรักษาถูกไหมเออเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขามีอาการทางใจอ่ะเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาทำตัวเองให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีซะบ้าง ไม่รู้จะบอกยังไงคือเพราะว่าหลายๆคนอะทำตัวท็อกซิกแล้วก็ไม่รู้ตัวเองด้วยนะว่าไปทำให้คนอื่นเขาเครียดทำให้คนอื่นเขาเศร้าคือแน่นอนค่ะว่าการกดคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองสูงขึ้นนะบางคนก็ยังคงอยู่กับคนประเภทนี้อยู่ก็เอาตัวเองออกห่างมาแล้วกันเนาะอย่าไปอยู่ใกล้เลยคนแบบนี้ปวดหัวเอาจริงนะคะอ่ะสาระดีๆช่วงนี้นะจ๊ะช่วงนี้หลังน้ำลดนะคะก็อย่าประมาทนะกับโรคฉี่หนูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เวลาน้ำลดจากการที่แบบเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี้ยเราก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์สวมป้องกันนะคะเวลาที่เราทำความสะอาดบ้านเพราะว่าโหสิ่งปฏิกูลสวะไม้เมยน้ำมงน้ำมันอะไรก็ไม่รู้สารอะไรไม่รู้ไหลมารวมกันใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยล้างมือล้างเท้าล้างอะไรให้สะอาดนะคะอาบน้ำทันทีเวลาที่เราแบบไปเจอไป

เจอไปโดนลุยโคลนลุยน้ำแบบสกปรกอย่างเงี้ยนะชำระร่างกายให้ดีเลยถ้ามีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะก็พบแพทย์ทันทีอย่ารอนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแล้วว่ามันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอ่ะบางคนอดทนเก่งอดทนเก่งจริงคุณผู้ฟังอดทนเก่งไม่ค่อยยอมเราไปโรงพยาบาลงงมากเพราะว่าเวลาเจอใครป่วยอะไรเราก็จะไล่เขาไปโรงพยาบาลใช่ไหมแต่ตัวเราเองอ่ะเราไม่ค่อยไปเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็อาจจะคิดได้ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปรอนานขี้เกียจหนูหนีนั่นต้องเสียเวลาหนูหนีนั่นเสียเงินเสียแต่ถ้าเราไม่รีบไปอ่ะมันจะเสียกว่านั้นเราอาจจะเจ็บป่วยนานกว่านั้นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าไงเดียเราเจ็บป่วยนานเราเสียตังค์เยอะก็ขึ้นด้วยนะคะก็ไปแล้วกันนะสังเกตอาการเราก็ต้องหาความรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรยังไงนะเดี๋ยวนี้เขามีแพทย์หลายแบบมากเลยมีทั้งวิธีการประเมินแบบออนไลน์ด้วยนะเราก็อาจจะใช้ขั้นตอนนั้นก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ถามแพทย์ก่อนถามแพทย์ที่เป็นแพทย์อ่ะอย่าถามกันเองแล้วก็อย่าถามอะไรมั่วซั่วนะคะเพราะตอนนี้มันก็โลกใบนี้มันก็เปลี่ยนไปวิวัฒนาการเยอะแยะมากมายนะคะที่เราจะประหยัดได้มันก็มีทั้งเนี่ยเติมค่าอินเทอร์เน็ตไปสัก9 บาทแล้วก็โทรหาแพทย์ซะหน่อยนะคะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันจัดการขยะให้ถูกวิธีนะคะพวกแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆอันนี้ดูแลด้วยแล้วกันเนาะไปกันต่อค่ะในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาชื่อเพลงว่าสุดใจจากปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชานะคะ02 248 1366อยากขอเพลงรีบโทรมาเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธัยกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมธิชานะคะเรื่อยๆเปื่อยๆไปจนถึงตี2นั่นเองค่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ท่านเมย์พูดว่า
3: ผู้จัดการครับ
0: อะไรแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้า
3: เด็กชายอานันต์จ้ะ
0: จ้าเด็กชายอนันต์ทำอะไรอยู่จ้า
3: ส่วนนี้ยังไม่นอนนะครับช่วงนี้ครับผม
0: ทำไมไม่นอนล่ะจ้าดื้อจ้า
3: เดี๋ยวฟังครูเมียอยู่ครับ
0: อ๋อฟังหนูอยู่แล้วถ้าหนูไม่อยู่ล่ะ
3: ถ้าหนูไม่อยู่ก็ฟังพี่เพชรจ้า
0: ทางพี่เพชรล่ะจ้าแล้วถ้าพี่เพชรไม่อยู่ล่ะจ้า
3: ถ้าพี่เพชรไม่อยู่ก็นอนครับ
0: อ๋อนึกว่าจะตอบต่อว่าฟังพี่โอ๊ตครับถ้าฟังพี่โอ๊ตไม่อยู่อีกหนูจะไล่ถามให้ทั้งคืนเลย เออไม่ได้หรอกมันต้องแบบว่าเอาให้ครบจบทั้งกระบวน
3: การเอาให้ครบเลยครับผม
0: เออใช่ไหมใช่ไหมนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะจ๊ะ
3: ขอเป็นแฟนส่วนตัวของโชนวิชานะจ๊ะ
0: ขอเป็นแฟนส่วนตัว
3: จ้ะ
0: ถ้ามันมีแฟนส่วนรวมด้วยเหรอคะ
3: แฟนส่วนรวมก็มีด้วยครับผม
0: จริงไหมเนี่ยแล้วเรามีแฟนส่วนรวมไหมล่ะ
3: ผมมีแล้วก็จะกลับผมเป็นเด็กวัด
0: เอาแล้วเด็กวัดมีแฟนส่วนรวมไม่ได้เหรอ
3: ได้ครับ
0: อ๋ออย่ามีเลยเนาะ
3: ครับครับ
0: เออเดี๋ยวหลวงพ่อตีเอา
3: ครับ
0: เออไม่ได้ไม่ได้นะอย่างเงี้ย เออเราต้องรักเดียวใจเดียวไว้นะจ๊ะจะได้แบบว่าเป็นสแตนดาร์ด
3: ฉันรักเดียวใจเดียวแต่หลายคนครับคุณ
0: ตีนะตีเลยนะเออนะวันนี้ขอเป็นแฟนส่วนตัวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้อสมทโคราชแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ว้าว
3: แล้วก็ FC 95
0: ครับ
3: แล้วก็ผู้จัดการเมย์หลังไมค์ครับ
0: ผู้จัดการเลยนะ
3: ผู้จัดการเมย์หลังไมค์ครับเมย
0: ์ผู้จัดการเมย์หลังไมค์เมสุกะอันนั้นเป็นผู้จัดการแล้วเหรอ
3: ผู้จัดการ
0: เขาเลื่อนแล้วเหรอเขาเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเหรอ
3: ผมเลื่อนให้เองครับ
0: ผมเลื่อนให้เองเมย์เป็นผู้จัดการนะเออไม่รู้ทำหน้างงใส่เออนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้นะคะ
3: จ้าน
0: ะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยเร็ว
3: ตามครับ
0: ตามแบบเยอะไหมหรือตามเร็วๆหรือตามช้าๆ
3: ช้าๆกันนะคร
0: ับ ช้าๆนะคะน้ำ
3: จิ้ม
0: ก็รู้นี่น้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรอะไรสูตรอะไร
3: สูตรกวางตุ้ง
0: เออตราเลยนะตรา
3: พันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับ
3: อะไรก็อร่อยห่อ
0: และไอ
3: และไอยาราอาห่าร
0: สเป็นไงนะ
3: รสชาติดีๆครับ
0: ทานยังไง
3: ทานอร่อยชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องยังไงนะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
0: เออก็รู้นี่นาเก่งมากอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วแล้วตบจริงด้วยอันนี้ใส่หูฟังเหรอ
3: ไม่ใส่ครับ
0: เปิดลำโพงเลย
3: เปิดลำโพงครับปิดวิทยุแล้วจ้ะ
0: อ๋อโอเคปิดวิทยุแล้วด้วยรีบบอกกลัวโดนดุได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะผลงานเพลงนะคะ
3: ครับ Are you ready สบายดีครับ
0: Are you ready มันแปลว่าอะไร
3: น่ารักครับ
0: ไม่ใช่ Are you ready แปลว่าอะไรพูดมาแล้วต้องแปลได้
3: คุณแบมได้เลยครับมันมีรถไฟครับ
0: Are you ready แปลว่าพร้อมแล้วหรือยัง
3: ครับครับ
0: เออพอบอกว่า Are you ready แล้วก็ต้องตอบว่า Let's go เออเอาให้มันอินเตอร์เอาใหม่ Are you ready
3: Are you ready
0: แล้วไงต่อ
3: Let's go
0: เออนะแบบว่าพร้อมแล้วหรือยังเอ้าลุยเลยอย่างงี้นี่เราเรียนภาษาอังกฤษกันเหรอคะเนี่ยโอเคโอเคท่านต้องไปพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
3: ตะลุมตุ่มมอง
0: โอเคเป็นคนไทยแน่นอนนะ
3: คนไทยจะไม่ใช่คนลาวจะ
0: ได้เลยได้เลยขอบคุณที่น้องมาสวัสดีค่ะ
3: สบายดี
0: จ้าอ้าวไหนบอกไม่ใช่คนลาวโอเคสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: นะคะผลงานเพลงวันนี้มาซึ้งๆเพราะๆเลยขอเป็นแฟนส่วนตัวจากชนอภิชาตินะคะแล้วเดี๋ยวจัดผลงานต่อให้แบบรัวๆเลย

0: ิดสิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ตรงนี้ณที่เวลานะคะจากดอนบมนะคะเนาะชื่อศิลปินแปลกมากนะคะภูมินนะคะฟิชเชอริงด้วยนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นพรัตน์ต้องอ่านว่าอะไรมมพนาวเหรอใช่ไหมแต่ว่าเรียบเรียงโดยดอนบมนี่แหละนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านที่มากความสามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงขอกันเข้ามาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินแล้วก็บุคคลเบื้องหลังผลงานเพลงนี้ด้วยนะผ่านช่องทาง SMS ค่ะ468-940-00ค่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะไม่ว่าจะเป็นเฟซสีดะแบบว่าแอปสีดำแอปสีฟ้าอะไรก็ตามนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่82บาทนะคะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาทเฉลี่ยอยู่ที่82บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง75บาท60สตางค์นั่นเองค่ะมีคนบอกว่าส่งคุณเมย์ค่ะ

0: 30 HD นะคะ MCOT ของเรานี่แหละในช่วงเวลา 17:15 น.ถึง 18:15 น.กับรายการข่าวนะคะก็คือเรื่องพบค่ำข่าวชาวบ้านข่าวสีสันนะคะมีแบบเอาคลิปวิดีโอสนุกอย่างเงี้ยนำมาฝากกันให้ได้อมยิ้มกันนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารด้วยนะก็เป็นรายการที่เป็นแบบว่าไม่ได้แบบเล่าข่าวซีเรียสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเครียดไปไงเราก็จะมีข่าวชาวบ้านแบบสนุกๆให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็มาติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากวงไอ้น้ำเนาะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักน้องปีหนึ่งนี่นะเป็นเพลงจะได้กระชุ่มกระชวยหน่อยนะคะก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก็นอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ปีหนึ่ง
1: น้องน้องน้องเล่นไฮฟอย
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
4: ทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดมานะฮะ5เพลงนะครับวันนี้ผมจัดให้นะครับทั้ง5เพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับรอพ่อรักน้องวิรดาวงเทวันพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็หัวใจพิการนะครับน้องนุ้นนุชวิลาวันนะครับแล้วก็เจ็บจงที่หัวใจนะครับเมกอภิสิทธิ์นะฮะกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังเข้ามาทักทายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทาง4689400แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่จิราพรพี่ CEO สนยางนะครับสวัสดีครับผมพี่ละอายครับน้องหนูดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่กัญญาครับพี่รัตดาวันแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรครับพี่รวิภานะครับพี่นันอสังหาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ประเสริฐนะฮะทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับพี่เอเอ็นทิราทักทายครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จิรวรรณนะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะจัดไปนะฮะวันนี้ก็แถมไปทั้ง5เพลงนะครับอยากจะให้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเดย์ในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับคันนะฮะอาหารคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บและหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมนะครับลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรเมโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสื่อหรือข้อครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเพลงไก่ตาฟางจะพูดทันว่าราศีธนูนะครับจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่พบ
5: สวัสดีครับพี่วิทยานะครับ
6: ครับผม
5: จากศรีสะเกษเนาะ
6: ครับรับฟังบ้านเพ็งอำเภอภูพานจังหวัดศรีสะเกษครับ
5: ศรีสะเกษนะครับรับฟังชัดเจนนะครับ
6: ชัดเจนมากเลยครับ
5: ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้จะฟังเพลงอะไร
6: ฟังคำสาบานหลวงสันติดวงสว่างครับ
5: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: เดี๋ยวผมมอบนิดนึงนะครับ
5: ครับ
6: เฝ้าให้น้องใหม่ไพบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่นทองสาวสลงทาสาวมะนองจุลงบัวชีสนิมบักรองแล้วก็นุ่งกุ้งคำวังเห็นนุ่มรุมดีแล้วก็สาวบ้านจะปินแล้วก็สาวบ้านสางแล้วก็สาวสวยโพใหญ
5: ่
6: สาวศรีนรงสาวลำไยหวาน
5: คร
6: ับ ก็ให้ทุกคนทุกสายที่กำลังฟังคืนนี้อยู่นะครับ
5: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
6: น้องมอบให้น้องลังไม้ด้วยนะครับ
5: ได้เลยครับผมพี่ขอบคุณมากๆนะครับผม
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงนี้นะฮะถอนคำสาบานนะครับจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของสายคิวใจครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความ

Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะในท้ายชั่วโมงนะครับผมเอาละครับก็ต้องขออนุญาตนะครับทักทายกันหน่อยนะฮะทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เกษมคมอะไรพี่เกษมกันชนะการนะครับสวัสดีครับพี่ละไอครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประจบนะครับพี่ละไอครับพี่ละตาวันพี่แมวผู้ประการทักทายนะฮะพี่อ้อมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมันนี่นะฮะช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรปุ้มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับจบไปในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับแล้วก็เพื่อชีวิตแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็เป็นเพลงคลื่นนะครับจัดไปในช่วงของชั่วโมงที่2ครับก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับน้องเมไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับผมพี่ผักบุ้งเนาะ
3: ค่ะ
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี
3: ่อยู่แถวมีนบุรีค่ะแถวมีนบุรีค่ะ
2: แถวมีนบุรีนะครับผมรับฟังชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนค่ะน้องเพชรเห็นรู้สึกว่าน้ำเสียงจะดีขึ้นหน่อยเนาะ
2: ได้เลยครับพี่นะฮะแล้วพี่ประบุ้งครับจะฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้จะฟังเพลงน้ำกุดให้เย็นค่ะไม่ได้ฟังนานละ
2: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้คุณอะไรนะที่ทำงานอยู่ที่สีน้ำจอกค่ะค่ะ
2: ได้เลยครับ
3: ค่ะน้องๆนั่นแหละที่ขับรถขยะค่ะ
2: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้ค่ะน้องเพชรนำเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ค่ะ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราปันท้ายนรสิง
3: ตราปันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอรา
3: และไอ้ไอยาราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่า
2: ขอบคุณมากมากครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะไปงี้ฟังนะ
3: ค่ะน้องเพชรขอบคุณมีแต่ความสุขนะคะรักษาสุขภาพนะเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมไปฟังเพลงกันต่อฮะ4เพลงครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะฮะจัดไปนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงน้ำกรดแช่เย็นจากคุณอารังสีแล้วก็ใบตองนองน้ำตาลนะครับจากคุณอาพรศักดิ์สองแสงน้ำกรดรสใจนะครับลุงเป้าสายันนิรันดร นะฮะแล้วก็สุสานหัวใจนะครับจากพี่พ่อสุนภัทรนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนะฮะทักทายกันทุกท่านในช่วงของพาเรทเพลงฮิตกับคุณที่ส่งข้อความกันมานะครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่ศิริวิมลทักทายนะครับผมพี่สุวรรณีพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมะนะฮะทักทายเช่นเดียวกันนะครับที่โตเกียวเนาะแล้วก็สวัสดีครับพี่จันทนานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนะครับพี่เอกสินพี่อนุภาพพี่รัตดาวันแล้วก็กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมมารายงานตัวแล้วพี่พินโยพี่ปราณีตนะครับพี่อารมณ์นะครับทักทายครับทุกท่านที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับวันนี้ผมก็มีบทเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากนะครับจะเป็นเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธใช่ไหมฮะหมอลำบาบูนะฮะบทเพลงเพราะๆจากพี่จินดาราภูลาภจังกัดแคทไนสตูดิโอนะครับคำร้องทำนองอาจารย์สุดโก้เจียระไนเรียบเรียงโดยอาจารย์ข้าวปั้นทวีชัยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าลองนะครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน

ครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างครับพี่สิริวิมลพี่ปวาริดานะครับสวัสดีครับพี่สว่างพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่สองนะครับสวัสดีครับผมพี่แมวภูวการพี่นวัดพี่รวัตนะครับสวัสดีครับพี่จรัสด้วยนะฮะทักทายนะครับพี่สุวรรณีพี่โอเว่นพี่อุไรวันนะครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะก็สักวันหนึ่งอาจจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากไปญี่ปุ่นดูนะฮะช่วงนี้อ่ะคิดถึงคิดถึงนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับอีกสักหนึ่งบทเพลงบทเพลงจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรปุ้มพวงนะครับจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงใจบางนะครับจากน้องบอสน้องมอสใช่ไหมน้องมอสรัศมีนะครับแล้วก็ตาฮักเนาะจากน้องเนสพรหมนาถนะครับทักทายทุกท่านนะครับในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันผมเพชรปุ้มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวภูวการสวัสดีครับพี่ปวริดานะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สว่างครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่บอกว่าตื่นเช้านะฮะvery good นะแล้วก็สวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนพี่จรัสด้วยนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีพี่อัญชลีโอคุระนะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สิริวิมลนะฮะทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อุไรวันพี่โอเว่นนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะค

0: ครับอ่ะสองเพลงเมื่อกี้นี้นะครับจัดไปใจบางแต่ก็ตาหักนอตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสองเพลงในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับช่วงที่สามนะฮะนี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงครับผม
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

อีกสองเพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก็มาดิค่าจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิรานะครับ featuring organic yeah นะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่แมวภูวการนะครับพี่ประวริดาแล้วก็พี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับผมพี่สิริวิมลพี่สว่างใครอีกพี่จรูนทักทายนะครับผมพิจารัตสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เพื่อนๆกันณตอนนี้ด้วยนะครับนะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้เอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับจัดให้เลยฮะ

ดูสิยังสวย60ดูสิยังสวยอ่ะ20 20ดูสิยังสวย70ดูสิยังสวย

0: ลือด
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวและก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 4เพลงวันนี้จัดให้นะฮะเพลงสบายๆทั้งนั้นนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดเพลงคิดถึงบ้านเกิดจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัย30ยังแจ๋วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็สายโจ๊ะพี่จิงรีดขาววงเทวันแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์ยามเธอมีแหงนะครับแต่น้องลำไยหายทองคำนะฮะเพลงช้าๆครับสบายๆฟังกันแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวภูวการสวัสดีครับพี่ปวริดานะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่สว่างนะครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนพี่จรัสนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอ่ะ
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

แม่ผู้ประกันนะฮะพี่ภวริดาพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างทักทายนะครับพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่สองที่สามนะฮะทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี 2 ถึงตี 5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงอย่าลืมนะครับรักไม้พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cod Radio Network เครือข่าย

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026

ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

ัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาเช้าวันนี้อากาศเย็นนะคะ 5:13 นเช้าวันพฤหัสบดี27 สิงหาคม 2569นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ทั่วโลก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงซุปเปอร์เตชั่นของเราค่ะตี5ถึง7โมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับน้องโบ้งบุญจามรกิจสวภาคด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีทักทายชาวอุตรดิตถ์ชาวพิษณุโลกชาวไหนอีกโอ้ยพี่นกบอกว่าเมื่อวานนั่งดูไลฟ์สดน้ำตาไหลแต่ว่าฝนราดยางหมดเลยเอ้าเดี๋ยวสรุปแล้วน้ำตาไหลเรื่องอะไรคะพี่สวัสดีพี่สะอาดนะคะพี่สัชชีธรศรีวิรัติพี่หนูทำเพลงพี่ณรงค์ก่อนสงวนนะคะพี่ปูกัญญรัตน์พี่แขกสุทธิรัตน์พี่สว่างบุญรอดพี่สุชาดาสวัสดีด้วยนะคะพี่เต้าสีภัยก็มาแล้วนะเช้านี้พี่สนธยากับพี่หญิงดีจากสตูลนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังเนาะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ชลลี่นะคะพี่ร้านเสริมสวยบ้านไม้มาทักทายกันแล้วก็พี่ติ๋มพี่รมพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรียินดีกับน้องเนเน่นะคะที่ได้ปุ่มทองผ่านเข้ารอบไปเลยไม่ต้องโหวตพี่สริญญาพี่ผู้ใหญ่วันมาแล้วนะแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กไทตันพี่จำนงชูเมืองจากห้วยยอดก็มาแล้วพี่รัตติยาจันทะสอนพี่ CEO สวนยางตัดยางตั้งแต่ตีสองยังไม่เสร็จเลยอันนี้จากหนองคายนะคะ CEO สวนยางค่ะพี่อุไรจากครุ่งสงค่ะพี่อารมณ์จากพัทลุงนะคะพี่เปื้องพายุ กำลังจะมาอู้ใช่นะคะเอานี่วันศาสตร์จีนเหรอคะสวัสดีวันศาสตร์จีนด้วยนะพี่ศิลเมธแจ้งมานะคะวันศาสตร์จีนวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปศาสตร์จีนมาดูการเตือนฉบับที่1ของกรมอุตุกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ฝนเหมือนจะตกหนักนะคะเมื่อวานก็หนักมากนะคะส่งผลให้เช้านี้อากาศเย็นลงเลยเล็กน้อยก็เป็นการประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนเลยเพราะว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทางตะวันออกนะคะแล้วก็จะมีมรสุมด้วยนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะแล้วก็ไอ้ร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่านี้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็ประกาศเตือนนะคะให้ทุกท่านเตรียมรับมือแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสม

0: ตรียมรับมือแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ29เนี่ยนะคะที่จะหนักอุดรหนองคายสกลนครนครพนมยโสธรร้อยเอ็ดและอุบล นะคะภาคกลางจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดไปเลยส่วนภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์นครนองพังงาและภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็ทุกวันเอา29ก่อนนะวันนี้และพรุ่งนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ตกแต่ก็ตกนะคะบางจังหวัดแต่จะไปหนักทางที่อ่านไปเนี่ยตั้งแต่29นะ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนี่เป็นการประกาศเตือนฉบับที่1นะคะก็คือว่าก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เนาะสำหรับในส่วนของฝนฟ้านะคะแต่ว่าไม่หนักเท่ากับเมื่อวานนี้ที่ชายแดนเนปาลน่ะเนปาลกับจีนนะคะโอ้โหใครที่เห็นคลิปแล้วนะคะมันมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสร้างความเสียหายหนักจริงๆเพราะว่าเห็นจากคลิปเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าทันทีเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20แล้วก็สูญหายเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะคะเป็นมวลน้ำป่าที่มาแบบมหาศาลมากนะคะโอ้โหทะลักมาเลยค่ะสำนักข่าว BBC รายงานก็เห็นจากภาพด้วยนะคะถล่มด่านชายแดนจีนเนปาล นะคะแบบมาโดยที่คุณน้องๆเห็นไหมเห็นคลิปไหมมันดูน่ากลัวมากเนาะยิ่งกว่าซูนามิอีกเนาะ
1: ชัดที่สีอย่างกันในหนังอะในหนังแบบพวกใส่เอฟเฟกต์อะโอ้เห็นนะพี
0: ่ครูมันมาแบบว่าอะไรเนี่ยนึกว่าตอนแรกน่าจะเป็น AI แน่ๆเลยแต่เขาบอกว่าเป็นภาพจริงจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงด่านตรงนั้นเลยอะค่ะ
1: เห็นนั่นแหละคนเริ่มวิ่งแตกตื่นเลยนะ
0: ไม่ทันก็บอกว่าคนกลุ่มนั้นน่ะไม่ทันตอนนี้ที่สูญหายตรงจุดนั้นในกล้องเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ400กว่าชีวิตนะคะยังขาดการติดต่อค่ะน้องดงแต่ว่าที่เจอศพแล้วเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ก่อนเบื้องต้นคือมันกวาดทั้งหมดเลยอ่ะทั้งถนนสะพานไอ้โรงไฟฟ้าแล้วนะคะไอ้ตรงจุดนั้นที่เป็นตึกๆนะคะเป็นมวลน้ำไหลที่มาจากเทือกเขาเลยอ่ะเทือกเขาอะไรนะที่มาไหลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับพี
0: ่โอ้โห
1: ทำไมมาได้รุนแรงขนาดนั้นเนาะ
0: นั่นหนูสิมันเหมือนถล่มเหมือนเขื่อนแบบเขื่อนพังเลยเนาะ
1: ครับ
0: เอออะไรก็ไม่รู้จุดนั้นก็บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นต่างชาติไม่รู้ว่าชาติไหนบ้างนะเป็นเนปาลด้วยเป็นต่างชาติด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็กำลังรวบรวมจากบริษัทท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการที่นำคณะเดินทางไปผ่านเส้นทางชายแดนตรงนั้นพอดีนะคะก็คือระหว่างเนปาลกับจีนซึ่งติดต่อไม่ได้ค่ะก็ระบุมาแล้วนะคะมีทั้งอินเดียอเมริกาอังกฤษมาเลเซียออสเตรเลียแอฟริกาใต้และเนเธอร์แลนด์นะคะในภาพคลิปทั้งหมดนั่นแ
1: หละคือพวกที่วิ่งทางนี้คงมองไปแล้วเห็นเป็นแบบว่าคลื่นสูงๆมาตั้งแต่ไกลอย่างเงี้ยเนาะคนที่เขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งก่อนเป็นนาทีแล้วคุณฟังลองนึกดูว่าเราวิ่งก่อนเป็นนาทีแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นแบบว่านะเห็นคลื่นสูงมาเลยอะ
0: ใช่ก็คือมันน่ากลัวมากเนาะมันน่ากลัวมากอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นบอกว่ากองทัพของเนปาลระดมเฮลิคอปเตอร์นะคะโดรนสุนัขค้นหากำลังภาคพื้นดินเข้าช่วยเหลือก็แต่ว่าสภาพอากาศมันแย่มากอ่ะมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถหาที่จอดได้ก็ได้แต่แค่บินวนเท่านั้นเองนะคะอ๋อมาจากทานน้ำแข็งถล่มข้างบน
1: ครับ
0: เขาทราบแล้วสาเหตุที่แน่ชัดนะคะก็น่าจะมาจากแนวกั้นทางธรรมชาติของน้ำแข็งอ่ะมันพังลงมวลน้ำมหาศาลก็เลยมาแบบนั้นเลย

0: เลยนะคะโอ้โหนี่คือธรรมชาติค่ะก็เมื่อกี้ก็กรมอุตุก็เตือนบ้านเรานะคะ29นี้จนถึงวันที่2จะมีฝนตกนะค่ะ
1: ครับแล้วเขาถึงหมอเมืองไทยเรานะพี่สีเป็นเมืองแบบเนาะไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรรุนแรงแบบนี
0: ้แบบตรง
1: ๆถึงเราใช่ถึงเราจะไม่มีหิมะเราจะไม่มีฤดูหนาวแบบประเทศอื่นเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้เจออะไรที่มันแบบรุนแรงอ่ะไม่ได้มีพายุทอร์นาโดไม่ได้มีพายุดินโคลนไม่ได้มีสึนามิกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยนี่สุดยอดแล้วครับ
0: เนาะแต่ว่าเราก็ทะเลาะกันเองบ้างนิดหน่อยไ
1: หมบ่อยบ่อยเลยนะ
0: เอาเหรอไม่นิดหน่อยใช่ไหมบางวันก็อย่างที่บอกแค่บีบแต่ใส่กันนี่นะคะโอ้ทะเลาะกันมีปงมีปืนมีมีดนะคะก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะเนี่ยมีทุกวันมีทุกวันนะไอ้เรื่องทะเลาะกันเนี่ยนี่เนี่ยเอาสักเคสหนึ่งนะชายวัย44เห็นคนเลี้ยงไก่ชนถือปืนจะยิงหมาเข้าไปห้ามโดนจ่อเสียชีวิตคาที่ค่ะน้องรุ่งที่ชุมแสงบุรีรัมย์นะคะปืนยาวด้วยนะปืนยาวไทยประดิษฐ์ด้วยนะจ่อยิงหน้าอกเลยค่ะก็คนยิงก็บอกว่าถ้าผมเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจอ่ะชอบอ่ะชอบมากเลยแต่ว่าหมาของคู่กรณีเนี่ยวิ่งเข้ามาป้วนเปี้ยนไอ้ตรงเล้าไก่นั่นแหละโมโหมากเลยไก่ผมมาไก่ชนผมอ่ะกลัวหมาจะกัดแต่มันยังไม่กัดนะก็เลยไปคว้าปืนมาวิ่งไล่ยิงหมาก่อนตอนแรกจนกระทั่งไปเจอกับเจ้าของหมาก็โต้เถียงกันว่าเอ้าทำไมปล่อยหมามาวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตามันมัวด้วยความรักไก่เหลือเกินเห็นว่าคู่กรณีปีจะมาทำร้ายก็เลยเอาปืนยาวที่ถืออยู่นะจ่อที่หน้าอกลั่นไกเปี้ยงเดียว1นัดตายตรงนั้นเลยค่ะน้องรุ่ง
1: คือจะยิงทั้งคนทั้งหมา
0: ใช่แต่ว่าหมาไม่โดนเขาตาลายเขาเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยปรีเข้ามาทำร้ายเพราะว่าเขาดีดด้วยค่ะเสพยาบ้าไป4เม็ดแล้วเมื่อเช้า
1: โอ้โห4เม็ด
0: ตาเลยลายจริงๆชาวบ้านบอกว่าเพื่อนสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะคะแต่ว่าคนยิงเนี่ยเขาหลอนยาจริงๆคิดว่าไก่ชนจะโดนขโมยจะโดนหมากัดจะโดนเพื่อนรักทำร้ายอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะหลอน
1: ครับผม
0: ก็
1: โอ้จ่าย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือบ้านเราสถานการณ์ตอนนี้นะคะยาบ้ายาติดเต็มบ้านเต็มเมืองปืนก็เยอะยาบ้าก็เพียบ
1: เรื่องจากเรื่องเล็กๆนะเสพยาเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่เลยจำกันไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: โอ้ครับมีสายมาแล้วครับพี
0: ่มาแล้วนะคะไปรับกันเลย
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณตาสงัด
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณตาสงัด
0: อยู่ขอนแก่น
3: ครับผมไอ้คุณตาอยากไปขอความอนุเคราะห์เชื่อใจข้อมูลของรัฐบาลที่ว่าตัดอ้อยพวกเผานะครับตัดอ้อยฤดูกาลผลิต67ครับ68ว่าถึงเงินอนุมัติออกมาแล้วจากคณะรัฐมนตรีจากก็ค่อยมากเป็น2เดือนก็กลัว3เดือนนะครับนั่นวิ่งหยิบย้อนเป็นเลยครับเพราะว่าแบบไอ้เจ็ดวันคือตอนนี้พวกเจ้าหน้าเจ้าไห้ก็คือรอค่อยเงินอยู่ที่ว่ากันได้มากก็จะได้ใช้ซื้อปุ๋ยใช้ข้าวหน้าปีนะครับ
0: เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยใช่ไหมคะ
3: ครับอ้อยอ้อยที่ตัดต้นบ่เผากับที่รัฐบาล
0: ก็อ๋อใครที่ไม่เผาเขาจะให
3: ้ครับ
0: ก็ช่วยให้ฤดูกาลไหนคะคุณตา268/69เหรอคะ
3: พบว่าครับจะดูการนั้นผลิตพบ7ครับพบ8ครับ
0: อื้อ
4: 67
3: 68ครับว่าเป็นเงิน 4,000 กว่าล้านผมจําบ่ผิดเพราะว่าผมก็ฟังติดตามข่าวเรื่อยๆเพราะว่าอันใดมากก็คือของผมนี่มันอ้อยที่บ่เผานี่มันเป็นอ้อยกัดสดนี่ก็บ่มีส่งของของหยังก็เป็นอ้อยร้อยกว่าตันอยู
0: ่ร้อยกว่าตันอันนี้ก็จ่ายเป็นตันหรือเป็นไร่อ่ะคะคุณตา
3: เขาจะจ่ายตันละก็คือจ่ายสดเคยมากเป็นตันครับกว่าพอได
0: ้ต่อตันนี่100
4: ตายินคุณตายืนยันตัวตนผ่านไอแอปอะไรทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: มันว่าได้เกี่ยวกับเป็นสมบัติประชาชนเด้คนลุกลงมันคือโครงการนี้มัน
4: ไม่ไม่แอปมันต้องเข้าไปไม่รู้นะผมดูมาตรการช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าต้องเหมือนต้องยืนยันตัวตนอะกับแอป
0: หรือที่ธนาคารเหรอ
4: หรือร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับเซเว่นบิ๊กซีโซตัส
0: แอปทางรัฐเหรอน้องโดง
4: แอปทางรัฐครับผม
0: แอปทางรัฐใช่ไหมมันยุ่งยากจังเนาะหรือเช็คสิทธิ
4: ์ต้องเนี่ยต้องเข้าเป๋าตังค์แล้วก็หรือจะเข้าแอปทางรัฐก็ได้นะครับยืนยันตัวตนก่อน30สิงหาเนี่ยคุณตา
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาแบบว่าไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารใช่ไหม
4: ครับผม
0: เออจะได้เช็คสิทธิ์ของตัวเองว่าได้รับชดเชยเท่าไหร่ยังไงคุณตายังไม่ได้ทำแน่ค่ะทุกคน
3: ผมขออนุญาตบอกเพราะว่าปัสโตเดอร์ใส่ภาษาอีสานภาษาจีนครับผมเพราะว่าตามรักเลยกันเงินมันออกมาก็ดิจ่ายผ่านช่างโคตาที่ผมฝากโคตาเขาเนี่ยครับพอผมกับว่านี่รถบรรทุกเป็นของกับของเขาต้องขายฝากโคตาที่เขาเปิดโคตากับโรงน้ำตาลนะครับวันนี้ก็ขันเงินมาเมื่อกี้เขาก็จะโอนเขาธนาคารมาแล้วก็วันหนาโคตาแต่ละโคตาก็จะไปรับมากแต่ว่าใจไอ้ลูกไรที่ว่าฝากกับโคตานั่นนั่นนะครับ
0: ตามรัก
3: ครับ
0: นี่คือไปล่าสุดนี่คือไปตรวจสอบกับธนาคารหรือยังว่าไอ้กลุ่มนี้ได้เงินเยียวยาหรือยังหรือยังไงอะคะ
3: ปกติคุณลูกศรีมันไม่ได้ตรวจสอบกันเพราะไอ้มันมีเงินเขามาสร้างสมาคมเช่าไรอ้อยโรคน้ำตาลนี่เขาก็สิแกงว่าจะละโคตาว่าเงินเขาเราเดินเขาก็สิให้เขาไปถอนมาจ่ายกับลูกไรอีกทีหนึ่ง
4: คือผมเข้ามาดูในเพจของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับ
0: เออในเจ้าภาพ
4: เขาระบุเอาไว้อย่างนี้ครับคุณตาว่าเงินเนี่ยเขายังไม่ได้ระบุว่าจะเข้าวันไหนนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่เราต้องยืนยันตัวตนเนี่ยเราต้องทำก่อน30สิงหานี้ครับอีกไม่กี่วันเนี่ยจะหมดเนี่ยถ้าเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็รอเงินเข้าอย่างเดียวแต่ยังเขายังไม่ได้ระบุวันยังไม่ระบุวัน
3: ยืนยันตัวตนนี่คือที่ให้ผู้ที่ผมฝากโคตรนั่นไปยืนยันว่าครับ
4: ครับเขาต้องเอาบัตรประชาชนอันนี้ขั้นตอนแรกนะเราในฐานะเจ้าของไร่นี่นะฮะก็เอาบัตรประชาชนไปที่โรงงานน้ำตาลทรายเดี๋ยวเขาก็จะเข้าระบบไปสมัครให้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าแอปทางรัฐไปนะเข้าแอปทางรัฐนะเพื่อไปกดรับสิทธิ์อะเหมือนกดรับสิทธิ์ในแอปทางรัฐเท่านั้นเองไอ้กดรับสิทธิ์เดี๋ยวต้องกดก่อน30สิงหาคม
0: โถ3วันรวมวันนี้27 28 29 30 4วันรวมวันนี้ด้วย
4: ครับเนี่ยมาตรการขั้นตอนของปี6768เลยครับอันนี้แล้วก็รอเงินเข้าธกส.อย่างเดียวครับผม
0: ลองให้ลูกหลาน ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนทางแพทย์

0: ผ่านผ่านทางรัฐได้ไหมคะคุณตาสงัด
1: ครับผม
0: เนาะให้เข้าไปแอดทางรัฐนะคะว่าเรามีสิทธิ
1: ์ครับขออนุญาตผม
0: นะลงทะเบียนเดี๋ยวเช็คสิทธิ์ก่อนค่ะ
1: ตอนนี้อันจึงร่วงคิดว่ารับผิดชอบกับช่วงเกษียณเป็นยังไงได้เงินว่าเป็นตัดร่วมกันการเนี่ยผมขึ้นไป
0: คือเขาจะเน้นให้เช็คสิทธิ์ก่อนว่าผู้ที่ได้รับเงินชดเชยตรงนี้เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานอ้อยน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บัญชีของธกส.ต้องตรงกันด้วยค่ะคุณตา
1: ครับผม
0: ลองดูนะคะให้ลูกหลาน
2: เขาบอกว่า
0: ลองเช็คให้นะ
2: ถ้าผ่านนะครับรับเงินตอน 3:00 นของวันรุ่งขึ้นเงินจะเข้าบัญชีทันทีเลยคุณตาเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยแล้วนะ30สิงหาคมนะคุณตา
0: สิ้นเดือนนี้เลย
2: ครับ
0: โ
1: อ้ครับ
0: ค่ะอันนี้คุณตาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณตาให้ใครทำก็ได้นะคะลองเข้าไปเช็คดูแนะนำ
2: เขาบอกว่าม
0: ันก็จะง่าย
2: ปัจ
0: จุบันนี้ค่ะ
2: เซเว่นบิ๊กซีหรือว่าโลตัสก็ได้ครับ
0: โอ้ใกล้ไหม
1: สี่ไอ้พุทธของข้อตาเช็คผมเช็คเสียงรอฮะสี่ไอ้พุทธฝากข้อตานั่น
0: อัน
1: ข้อเช็คตาสงัดว่าได้เป็นเปิดข้อตาเนี่ยสี่ไอ้พุทธเจ้าของข้อตาเนี่ยเช็ค
2: อ๋อพ่อตาใช่ไหมต้องให้พ่อตาพ่อตาเช็คหรือว่าพ่อตาไปยืนยันตัวตนก่อนเดี๋ยว
0: คุณตามีมือถือแบบสมาร์ทโฟนไหม
1: พอครับผมจะเห็นมือถือแบบมัน
0: ปุ่ม
1: กดปุ่มนะ
0: ปุ่มกด
1: เพราะว่า
0: แต่ปุ่มกดธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: แต่ปุ่มกดธรรมดาลุงมันยากมากเนี่ยอย่างชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขายังไม่มีมือถือที่จะโหลดแอปได้อะอันเนี้ย
2: ช่วยเหลือนี่คือ69 บาทต่อตันเนาะ
0: เออก็120ไม่ใช่เหรอเดี๋ยว
2: เห็นเพจสำนักงานเนี่ยฮะคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลเขาบอกนี่
0: 69เหรอ
2: ครับ
0: อ๋อ
1: ผมจะเปลี่ยนพีร่องน้ำตาลน้ำพ่องครับ
0: ค่ะเอาอย่างนี้ให้เดี๋ยวให้คุณตาติดต่อทางโทรศัพท์ไปที่สำนักงานก็หรืออันนี้เขาระบุให้ตรวจสอบผ่านแอปทางรัฐอย่างเดียวเลยเนาะหน่วยงานเจ้าของบริการก็คือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลมันไม่มีเบอร์โทรที่จะให้ติดต่อเลยเหร
2: ออ๋อปี67-68นี่เผลอๆ31 บาทครับคุณตามีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนคุณตาเลยรอ31 บาทของ67-68อยู่ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: รออยู่เหมือนกันอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้คุณตาคือยังไม่มีกำหนดจ่ายแน่นอนใช่ไหมล่าสุดใช่ค่ะมีตัวแทนชาวไร่อ้อยไปยื่นหนังสือเร่งรัดแล้วนะคะคุณตาเดี๋ยวจะติดตามให้ว่าประกาศกำหนดวันชัดเจนวันไหนนะคะ
1: ผมจะ
0: ค
1: ิดว่าอันนี้ซอยเจ้าไร่เจ้าหน้าหรือเป็นอะไรซอยยุทธว
0: รรณ
1: น
0: ะ
1: จำเป็น
0: รอกันอยู่นะคะ
1: คร
0: ับได้ค่ะยังไม่มีประกาศวันโอนนะคะคุณตาน่าจะชัดแล้วค่ะน้องดง
1: คร
0: ับนะคะคุณตาเดี๋ยวรอนะคะเนี่ยข่าวล่าสุดวันที่8 กรกฎาคมก็คือเดือนที่แล้วเขาประชุมกันจริงน้องดงแต่ว่ายังไม่อนุมัติจ่ายเงิน
1: ฉันตอนนั้นคุณหมอขอข้าวข้าวไร่อ้อยไร่เหผมก็ดีใจแล้ว67 ครับ 68กระทรวงการพาณิชย์ไอ้ที่ไม่เขาจะได้เงินจะช่วยรัฐบาลในซอยเลี้ยงอะไรก็เลย
0: โอ้
1: ใจคว้างคว้างคว้างมากพอดีแล้วกับลงเย็นหน้าจะได้เงิน
0: ยัง
2: แต่อย่าลืมนะครับต้องไปทำ5 ขั้นตอนเนี่ยฮะถ้า5 ขั้นตอนนี้ก่อน30 สิงหาเนี่ยเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้น3 ทุ่มได้เงินทันทีนะครับ
0: แต่มันยากสิสำหรับคนไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
2: ก็ต้องไปเอาบัตรประชาชนไปเซเว่นบิ๊กซีโลตัสครับ
0: ลองดูค่ะคุณตานะคะ
2: บอกพ่อตา
0: เนาะโอเคให้ลูกหลานใครทำให้ก็ได้นะคะค่ะ
1: ตั้งรับ
0: ค่ะนะคะค่ะคุณตาเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรก็เดี๋ยวจะแจ้งไปนะคะทางรายการ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม

0: ก็หลายคนอย่างที่บอกนะคะว่าชาวไร่ชาวสวนบางทีก็ยังไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นจะโหลดโอ๊กโหลดแอปเนี่ยมันก็ยากอยู่นะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะรัฐบาลก็ต้องมีช่องทางอื่นให้กับชาวไร่ด้วยเนาะทั้งโลกเนาะ
1: ใช่การยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็บทจะง่ายมันก็ง่ายนะครับถ้าเราทำเป็นเนาะแต่ว่าถ้าเราแค่เนี่ยแค่จะโหลดแอปขึ้นมามันยังไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีมือถืออ่ะ
0: ค่ะใช่มีมือถือก็ต้องมีสัญญาณเน็ตแรงๆด้วยนะต้องแบบแรงๆด้วยนะไม่ใช่ว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะบางหน่วยงานบอกว่าจะไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยค่ะบางทีไม่เคยทำมาก่อนค่ะเข้าใจไปดูนี่เลยค่ะแม่ค้าส้มตำโอ้โหชีวิตขายส้มตำไปวันๆนี่ก็ลำบากเหนื่อยล่าสุดสุดทนแล้วนะคะร้านแกเนี่ยโดนโจรไปงัดเป็นครั้งที่4แล้ว3ครั้งแรกเนี่ยไม่เคยแจ้งความก็คิดว่าโจรพวกติดยาพวกอะไรนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยครั้งที่4ยกเอาไหปลาร้าไปด้วยค่ะน้องดุ้ง
1: โ
0: อ้โ
1: หเครื่องมือทำมาหากินด้วย
0: ใช่ค่ะเอาไปทั้งไหเลยพี่บุญเทียนอายุ55ปีแม่ค้าส้มตำเมื่อวานนี้ต้องไปโรงพักสพ.รัตนาธิเบศรนะคะว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาในร้านส้มตำของพี่แกอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร18บางกระสอนะคะก็ปรากฏว่ามาขโมยของไปเกลี้ยงเลยค่ะตำรวจช่วยติดตามหน่อยนี่เป็นครั้งที่4แล้วนะคะครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไม่แจ้งความเพราะมันไม่เสียหายมากแต่ครั้งนี้คนร้ายงัดกุญแจตู้เก็บของแล้วก็เอาไหปลาร้าเอาถ่านเอาเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงอาหารอีสานอ่ะที่เก็บไว้ในตู้แล้วก็ของในลังน้ำแข็งเอาไปเกือบหมดเลยค่ะเนี่ยแกบอกว่าโอ้โหคราวนี้ไหปลาร้าที่เอาไปมันเป็นโอ่งมังกรอายุกว่า30ปีนะหอบหิ้วมาจากอีสานเลยค่ะเพื่อเอามาค้าขายจะมาหากินซึ่งแกบอกว่าเอาปลาร้าไปเนี่ยไม่ว่าแต่อยากได้ไหคืนเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากอ่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องหยุดร้านก่อนไปหาซื้อเครื่องปรุงใหม่เพื่อมาขายของมาขายต่อคนร้ายที่มาก่อเหตุนี่คาดว่าเป็นคนเดียวกันที่เคยก่อเหตุก่อนหน้านี้3ครั้งเมื่อวานตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบกล้องดูมีบันทึกวันที่24สิงหาคมตอน 02:15 นาทีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 30-35 ปีสวมชุดดำสวมแมสสีขาวเดินเข้ามาในร้านส้มตำก่อนจะเดินหิ้วถุงปุ๋ยมาพักรอที่เพิงพักจากนั้นมีอีกคนนึงก็สวมชุดดำเหมือนกันปั่นจักรยานเข้ามารับผู้ก่อเหตุแล้วก็ปั่นจักรยานหลบหนีไปทางถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปทางสารากลางจังหวัดนนทบุรีก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นแต่ในกล้องว่ามี2คนค่ะแล้วมันหอบไผไปด้วยนี่แหละอันนี้ที่จุดใจมากนะคะเออแกบอกว่าเป็นโอ่งมังกรเลยนะไผปลาร้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ห่วงมาก
1: โอ้โห
0: ห่วงเลย
1: คงจะเป็นแบบว่ามันจะว่าเดี๋ยวนี้ให้ไปหา หาไผปลาร้าแบบใหม่มันก็เออมันก็ต้องไปซื้อที่ไหนพี่ต้องไปหาที่ไหน
0: แล้วมันเป็นโจรอะไรยังไงทำไมต้องเอาไหปลาร้าไปด้วยจะเอาไปทำอะไรเอาไปขาย
1: เอาไปขายเป็นของมือสองนะพี่ใช่ไหมเอาไปขายแบบของมือสองอะของโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยจะกินในห้องเขาติดมือด้วยนะ
0: มันเป็นโจรที่แปลกอะเออมันเป็นโจรแปลกจริงเออ
1: ครับ
0: เนาะไม่เหลืออะไรเลยพี่เขาก็บอกอุ้ยมันอะไรกันเนี่ยนะขายของก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะยิ่งปลายเดือนแบบนี้นะเงินคนละครึ่งเอ้ยเงิน40-60ก็หมดคนก็ต้องซื้อราคาเต็มใช่ไหมเออพอซื้อราคาเต็มก็คิดแล้วคิดอีกจะสแกนดีไหมจะอะไรเงี้ยเออแม่ค้าก็บอก
1: อ
0: ุ้ยเดือนหน้าอีกเดือนนึงนะคะก็ฝากโจรด้วยนะทำงานบ้าง ออไม่อันนี้ไม่ฝากตำรวจนะตำรวจก็ทำงานอยู่ปกตินะฝากโจรทำงานบ้างแต่โจรบอกว่านั่นคืองานของฉัน
1: ทำอยู
0: ่เออเหรอนั่นคืองานของฉันเหร
1: อว่าทำอยู
0: ่โอ้โหทำงานอย่างนั้นไม่ไหวจริงๆนะไม่ทำงานทำการขโมยอย่างเดียว
1: เออครับนี
0: ่
1: ที่พัทยาก็มีครับพี่นะโจรออกทำงานนะครับหาเหยื่อเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะเขาบอกว่า
0: แก๊งอินเดีย
1: เขาบอกว่าแก๊งนี้มันระบาดไปทั่วแล้วก็มีมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะแล้วก็จะเข้าไปหลอกกันเนี่ยพี่หลอกขายน้ำยาปลูกผมให้กับพวกคนอินเดียแล้วไม่ใช่ถูกนะหลอกขายทีเนี่ยเขาบอกว่าจะคิดราคาเนี่ยตีเป็นเงินไทยเนี่ย 14,000 กว่าบาทนะ
0: โอ้
1: 14,000 กว่าบาทหรือว่าถ้าเป็นเงินอินเดียเนี่ยก็คือ 43,000 รูปีนะครับแก๊งนี้จะมากันประมาณ3คนนะครับมากัน3คนนะครับจะเข้าไปชักชวนนะครับให้เหยื่อเนี่ยซื้ สมุนไพรซื้อยาที่ปลูกผมอ้างสรรพคุณว่าเป็นสมุนไพรอย่างดีไม่มีสารเคมีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับใช้แล้วผมดกดำนะฮะไอ้สามคนนี้ก็จะไปหลอกเที่ยวหลอกโอ้แล้วใช้แล้วจิตวิทยาสูงพี่จิตวิทยาสูงนะมันก็สามารถหลอกให้คนเนี่ยควักเงินหมื่นกว่าบาทนะซื้อได้อะนี่ฮะพออินเดียหลงเชื่อปุ๊บไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยโอ้ยได้ของดีมาเขาบอกว่าเนี่ยผมจะขึ้นดกดำเลยเพื่อนบอกเฮ้ยเท่าไหร่นะคิดดีๆนะเท่าไหร่เริ่มเอะใจแล้วเฮ้ยว่ะทำไมมันแพงจังวะ นะครับก็ไปแจ้งความฮะไปแจ้งความเมื่อคืนนี้นะครับที่สภ.เมืองพัทยาโดนหลอกแล้วครับโดนหลอกแล้วนะฮะไปตรวจสอบมาสามคนนี้ไม่ใช่คนไทยแล้วที่เป็นแก๊งต่างชาตินะครับ
0: โอ้
1: แต่ยังไม่รู้ว่าสัญชาติไหนนะครับตำรวจบอกว่าโดนกันเป็นประจำพฤติกรรมลวงโลกแบบนี้นะฮะมันจะหลอกนักท่องเที่ยวต่างชาติในลักษณะเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเคยมีคนมาแจ้งความก็แล้วนะครับนะก็มีคนโดนเป็นระยะนะมันก็จะแอบคือถ้าเดินตามร้องถนนในตำรวจบอกไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาจะเลือกเป้าหมายแล้วก็จู่โจมเสนอขายปิดงานปิดจ็อบแล้วก็แยกย้ายกันไปพอได้เงินนะครับนะก็ตำรวจบอกมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับต่อการท่องเที่ยวคนนี้จะดำเนินการติดตามจับกุมมาให้นะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้ไกด์ทัวร์เนี่ยแจ้งนะลูกทัวร์ของท่านด้วยนะครับว่าอย่าหลงเชื่อพวกต่างชาติที่มาหลอกขายสินค้าหลอกขายผลิตภัณฑ์เขาคงเปลี่ยนสมมติว่าเขาเจอพี่คนนี้ผมบางนะผมน้อยอ่ะก็เข้ามาหลอกใช้จิตวิทยาเกลี้ยกล่อมพูดนะครับบิ้วนะถ้าเจอคนอ้วนมันก็อาจจะไปเสนอเรื่องยาลดความอ้วนถ้าเจอคือเขาคงมองว่าใครมีปัญหาอะไรเขาจะเข้าไปนำเสนอขายผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเงี้ยพี
0: ่คือเกิดว่ามันเป็นโจรที่ต้องทำการบ้านเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่ได้เงินการจะได้เงินเป็นหมื่นกว่าบาทจากนักท่องเที่ยวนี่มันก็แสดงว่ามันฉะนั้นมันก็ต้องถือว่ามีฝีมือเหมือนกันนะของไม่ใช่ถูกๆไม่ใช่500,000หนึ่งนะพี่ของเป็นหมื่นอ่ะแต่ทำไมเขาถึงกล้าซื้อนะครับแต่ว่ามันก็
0: เป็นสัญชาติอินเดียด้วยกันเองไหมหรือว่าสัญชาติอื่นโจรอ่ะ
1: เขาบอกสัญชาติอื่นนะพี
0: ่ไม่ใช่อินเดียด้วยกันใช่ไหม
1: ครับ
0: นะหลอกกันได้ทุกวันแต่อย่างเมื่อวานก็มีนักศึกษาแถวปทุมอ่ะก็ใช้คำว่ามหาวิทยาลัยดังแถวปทุมก็เมื่อวานนี้อายุ18นะคะเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไป2,000,000นึงลงตัวช่วงหลัง
1: 2,000,000
0: พวก
1: เด็ก
0: พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันจะมุ่งไปที่นักศึกษาใช่เออ ป็นเด็กชาเป็นน้องผู้ชายนะคะอายุ18ปีค่ะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทในเครือมือถือนี่แหละบอกว่ามีคนเอาเลขบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์นะแล้วก็เนี่ยตอนนี้เอาไปโปรโมททำเว็บพนันด้วยเอาไปแจ้งความที่นางรองบุรีรัมย์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซะหรือจะแจ้งออนไลน์ก็ได้นะซึ่งน้องก็บอกว่าเอาผมเป็นนักศึกษาไม่ได้สึกไม่สะดวกแล้วก็วางสายไปก่อนอันนี้วันแรกที่เจอวันที่17เดือนนี้จากนั้นก็โอนสายไปเอาโทรมาอีกแล้วก็คุยอีกแล้วก็โอนสายไปให้อีกคนหนึ่งอ้างเป็นตำรวจมีการเปิดเสียงวอแทรกเข้ามาแล้วก็เปิดกล้องให้เห็นว่าเป็นตำรวจจริงใส่ชุดตำรวจอ้างว่าน้องเนี่ยไปเอี่ยวกับเส้นเงินเว็บพนันแต่ว่าเป็นความลับนะห้ามบอกใครนะให้โทรหาพ่อเลยมันแนะนำทุกอย่างว่าให้โทรหาพ่อสิเพื่อจะเอาเงินมาว่าสอบติดเป็นนักเรียนทุนต้องไปเรียนต่างประเทศต้องใช้เงิน2ล้านน้องก็เชื่อสิเพราะว่าไม่อยากให้พ่อรู้ว่าตัวเองไปเอี่ยวเว็บพนันก็โทรหาพ่อเพราะไอ้

0: ง่ายง่ายง่ายเลย
1: เ
0: จ้านี้ง่ายง่ายเลยเข้าใจว่าไอ้การที่ได้วิดีโอคอลก็คือไอ้เป็นพวกแก๊งนายร้อยปอยเปิดนั่นแหละที่แต่งชุดตำรวจอ่ะนั่นแหละค่ะซึ่งพ่อเขาเนี่ยเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นไงน้องบงเขาดูเขาไม่คิดแต่นะเขาไม่หวังเดียวด้วยความรักลูกอ่ะก็รีบโอนเลยประมาณนี้นะคะแล้วตำรวจก็บอกว่าเนี่ยไอ้พฤติกรรมพวกแก๊งพวกนี้มันก็เดิมคือหลอกให้กลัวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็อ้างตัวเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐว่าผู้เสียหายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับเว็บพนันกับยาเสพติดทวงของผิดกฎหมายแล้วเรื่องพวกนี้ทำให้รู้สึกว่าโอ้ถ้าเขาไปเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะรู้พ่อแม่จะเสียใจนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการไม่โอนเงินแล้วให้ไปรับเงินสดแทนที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยน้องคนนี้ก็คือไปเบิกเงินที่ธนาคารนะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนรับเงินมารับที่ธนาคารถามว่าถ้าตอนที่ไปเบิกเงินน่ะเยอะขนาดนั้นน่ะธนาคารก็ไม่ได้สอบถามเหรอเขาก็บอกว่าเขาพูดเป็นรหัสลับกันให้พูดว่าพันโด3รอบคนรับเงินก็ตอบว่าครับมันคืออะไรไม่รู้เป็นรหัสลับของเขาอ่ะนี่ค่ะตำรวจก็เลยฝากเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้กำกับสภ.คลองหลวงนะคะพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธขออภัยไม่ใช่ท่านผู้กำกับนะท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีเลยท่านบอกว่าขอให้ธนาคารสักนิดก็ได้นะคะต่อไปเนาะท่านบอกว่าขอให้มีข้อสังเกตนิดนึงว่าเด็กที่มาเบิกเงินอย่างเงี้ยโดนหลอกหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะเพราะเงินไม่ใช่น้อยๆอยากขอให้เอกใจนิดนึงหน่วยงานที่จะให้ทุนหรือว่าธนาคารหรืออะไรก็ตามนะคะประมาณนี้แล้วก็ฝากนักศึกษาด้วยว่าเช็คให้ดีก่อนหรือให้พ่อแม่เหมือนกันในการที่ลูกจะได้รับทุนหรืออะไรยังไงเนี่ยควรติดต่อไปที่หมหาลัยโดยตรงนะคะอย่าเพิ่งโอนเพราะเงินมันไม่ใช่น้อยอันเนี้ยพ่อโอน2ครั้ง2ล้านเลยลูกบอกปุ๊บโอนปั๊บเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ยังเช็คไม่ได้ด้วย
1: ส่วนใหญ่มันก็จะมุกเดิมนะครับก็คือให้ไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าจะเอาเงินมานอนไว้ในบัญชีบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดว่าเราโอนให้ลูกอ่ะต้องไปเช็คอะไรอ่ะ
0: ฉันก็ลูกฉันนะก็โอนเข้าบัญชีลูกอ
1: ่
0: ะนะ
1: ฝากไปบอกต่อๆกันแล้วกันนะถ้าว่ามันมุกนี้บางทีคนก็ยังไม่รู้ไม่ทันมุกมันนะพวกนี้นะ
0: จริง
1: เชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะคิดว่าโอนให้ลูกไงพี่เลย
0: โอนให้ลูกแต่ว่าอย่าลืมว่าลูกอ่ะโดนโจรควบคุมอยู
1: ่อันนี้ต้องระวังครับผม
0: ค่ะไม่ใช่ควบคุมตัวด้วยควบคุมผ่านวิดีโอคอลนี่แหละแล้วก็เด็กก็กลัวนะคะอายุ18ก็ภูมิคุ้มกันอาจจะยังน้อยอยู่เนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเสียดายนะ
1: ครับผม
0: 2ล้าน
1: โ
0: หแต่นี้มันโอนไปไหนต่อไหนแล้วน้องดง
1: ไม่ทันละ
0: ไม่ทันแล้วจริงๆค่ะพักเนาะ
1: ครับผม
0: พักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ดยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม

0: ยาเพียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: วจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้า

0: นนะจ๊ะ
1: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
0: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
1: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
0: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

6:13 กลับมาแล้วนะคะไม่ได้ฟังผิดสถานีนะหลายคนบอกว่าฮะทำไมขึ้นแทรกอะไรหรอไม่มีไม่แทรกนะคะปกตินะคะก็ไม่อะไรหรอกจะมาอวยยศขอบคุณนะคะหลายคน

0: อวยยศไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้หญิงเมลบีเปิดเพลงของสไปค์เกิร์ลให้ฟังนะคะนี่คือโอ้โหถ้าใครที่เป็นนักร้องเป็น FC นะคะสไปค์เกิร์ลรุ่นนั้นเนี่ยก็คงจะรู้จักเนาะหลายหลายท่านนะคะวันนี้ก็เลยอวยยศให้แกหน่อยนะคะสำหรับในส่วนของหนึ่งในสมาชิกวงระดับตำนานเนาะนี่คือสไปค์เกิร์ลนะคะเมื่อวานนี้เป็นคนที่กดปุ่มทองให้กับเนเน่นะคะสำหรับเมลบีนี่จริงๆเมลบีนี่เป็นทั้งนักร้องไอทอนเมื่อสักครู่นะคะนั่นแหละเมลบีเขาร้องเขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เนี่ยมาเป็นคอมเมนเตเตอร์นะคะของรายการ AGT ที่โด่งดังนะคะสำหรับบ้านเราก็จริงๆเขามีผลงานวงการบันเทิงหลากหลายแม่นะคะนอกจากอยู่วงสไปเกอร์แล้วเนี่ยก็เคยทำงานเพลงเดี่ยวด้วยนะคะเป็นนักแสดงนะแล้วก็นี่แหละเป็นกรรมการในรายการประกวดความสามารถระดับโลกนะคะหลายรายการรวมถึงรายการของอเมริกาก็ทาเลนต์ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานก็พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนะในเพจในอะไรต่างๆเขาก็โอ้โหอวยกันใหญ่เลยนะคะเพิ่มยศให้กันใหญ่เลยค่ะบางคนบอกว่าเอาไปเลยท่านผู้หญิงเมลบีกดปุ่มทองให้กับเนเน่นะคะก็เป็นการส่งให้น้องเนเน่เข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องโหวตอะไรกันเลยค่ะน้องด้งนะคะวันนี้ก็เลยเปิดเพลงสไปค์เกิร์ลเมื่อกี้เปิดเพลงสไปค์เกิร์ลนะรู้หรือยัง
1: โอ้โหไม่รู้จักเลยฮะวงนี้รุ่นแบบว่าเดวิดเบ็คแฮมเริ่มเตะบอลตรงนั้น
0: แหละคือเมื่อวานในรายการเนี่ยในรายการของเขาอ่ะเขามีแค่3คนนะกรรมการอ่ะคอมเมนเตอร์อ่ะคนหนึ่งเจ้าของรายการก็รู้สึกป่วยใช่ไหมป่วยเข้าโรงพยาบาลเหรอสุดท้ายก็ได้อวยยศเป็นท่านผู้หญิงเมลบีนี่แหละเป็นคนส่งเมเน่คือในเพจหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าคนเอกหญิงคนเรือเอกหญิงเมลบีขอบคุณมากมากคือขำนี่มาใส่ยศให้เขานี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนจบเนี่ยเมลบีก็ยังมาถ่ายรูปกับเมเน่ด้วยนะ
1: ใช่เขาเห็นความน่ารักของครอบครัวของน้องเนเน่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะเขามาถ่ายรูปด้วยนะคะเราก็เลยได้เห็นโอ้โหรองเท้าของเธอนะคะสูงปริ๊ดเลยค่ะ
1: มาแล้วพี่เราโอ้โห
0: ใช
1: ่5นิ้วแม่ผู้หญิงใส่ต้นบางคน5นิ้วนะ
0: แต่คนนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าเมลบีเขาก็จะเป็นกรรมการคนเดียวที่ใช้สิทธิ์กดปุ่มใช่ไหมก็ตอนแรกดูสีหน้าของเนเน่เนาะรู้สึกสีหน้าแบบเหมือนจะใจเสียน่ะแวบนึงอะเนาะ
1: เหมือนกังวลนะเหมือนกังวลอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: กังวลนะใช่กังวลตอนที่เมลบีกำลังแบบว่าล่าอยู่ว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเธอบอกว่าเธอไม่ใช่แนวนี้เธอไม่ใช่แนวล็อกเธอเป็นป๊อปเนี่ยเหมือนเพลงเมื่อสักครู่นี่แหละเธอเป็นแนวป๊อปนะเธอไม่ใช่แนวนี้แต่ก็กดปุ่มทองให้ได้นะคะนี่เป็นอดีตสมาชิกวงระดับตำนานสไปค์เกิร์ลส์นะคะด้วยความรู้สึกตรงที่ว่าโอ้เธอบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเธอก็เจอกับเนเน่นะหลังเวทีนะคือก่อนก็จะถ่ายรายการถูกไหมก็ต้องเจอกันนะระหว่างพิธีกรระหว่างนักแสดงระหว่างอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าเนเน่เป็นเด็กสาวที่เงียบขรึมถ่อมตัวและน่ารักมากแต่ว่าพอขึ้นเวทีจับไมค์เล่นกีตาร์โอ้โหคนละคนเลยประมาณนั้นนะคะก็ชื่นชมเสียงร้องคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะคะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีโดยไม่ต้องรอผลโหวตผลอะไรเลยนะคะน้องดง
1: ใช่ครับผมนะได้ปุ่มแบบว่าฟาสแท็กนะฮะโชว์ผลงานได้ประทับใจกรรมการอ่ะ
0: ค่ะ
1: มีกรรมการเขาเป็นระดับแบบว่าระดับโลกนะตำนานระดับโลกแล้วนะนะครับ
0: ใช่จริง
1: คณะกรรมการคอมเมนต์
0: นะก็เลยเนาะเปิดเพลงของสไปค์เกิร์ลให้ฟังหนึ่งเพลงวันนี้ก็เมื่อกี้หลังไมค์ก็น้องเมย์บอกว่าเปิดได้ใช่ไหมบอกเปิดได้เพราะว่า เราเคยเปิดของแบ็คพิ้นไปแล้วอะไรอย่างนี้นะเราเปิดได
1: ้คนฟังงงเลยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อินเตอร์โกอินเตอร์โกอินเตอร์นิดนึงน้องเนเน่โกอินเตอร์ได้เราก็โกอินเตอร์ได
0: ้
1: นะ
0: ใช่นะคะวันนี้ก็เลยเป็นข่าวไปก็ต้องบอกทั่วโลกนะเมื่อวานนี้เราก็วนเวียนดูรีแอคชั่นของบรรดานักร้องบ้างนักแต่งเพลงนักกีตาร์อะไรพวกนี้นะคะเขาก็เอามามาวิจารณ์วิเคราะห์กันนะคะโอ้โหไม่มีแม้แต่เรียกว่า 0.01% ที่จะแบบติดไม่มีเลยค่ะทั้งวงมีแต่ชมมีแต่คนร้องไห้มีแต่คนลุกอันนี้ดูต่างประเทศเนาะในคลิปบน YouTube มันมีเยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้มีแต่คนชมว่าโอ้โหสุดยอดยกนิ้วโป้งกันหมดเลยนะคะบรรดานักวิเคราะห์ฝรั่งอ่ะ
1: จริงจริง
0: เขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์แบบสุดยอดมาก
1: สำนักข่าวไทยสำนักข่าวไทยเราไปเจาะเรื่องชุดการแต่งกายเธอเมื่อวานนะเป็นชุดของดีไซเนอร์ของคนไทยเรานะฮะ
0: ค่ะ
1: ที่เธอทำโชว์เมื่อวานเนี้ย
0: ค่ะ
1: คือมันต้องส่งกันให้หมดนะหมายถึงว่าเสื้อผ้าส่งคนใช่ไหมหน้าผมก็ต้องส่งเธอขึ้นไปอยู่บนเวทีมันประกอบกันอ่ะเมื่อวานรวมๆแล้วมันเลยก็ถือว่าเพอร์เฟกต์นะรวมโชว์ออกมาพอทำออกมาได้ดีแล้วทุกอย่างมันส่ง
0: จริง
1: มันส่งให้เธอดูเป็นศิลปินแล้วดูบรรยากาศที่คนลุกขึ้นยืนปรบมืออะไรให้เธอดีมันดูแบบฝรั่งเขาชื่นชมจริงนะเขายื่นชมความสามารถของน้องจริงนะ
0: จริงเนาะคือดูจากฝรั่งต่างชาติเอาเช่นแถวหน้าเราเห็นนะมีประมาณแบบที่เป็นผิวสีหลายๆคนเนี่ยโอ้โหยืนแล้วแบบทำแต่ก็ทำตาแบบทึ่งมากอ่ะ
1: เออ
0: แล้วคนไทยที่ไปอยู่ในนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะโอ้ถ่ายรูปไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ส่งมาให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยได้เห็นว่าโอ้ฝรั่งก็ทึ่งจริงกับการแสดงบนเวทีของเนเน่เมื่อวานนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปเจาะลึกเรื่องการเลือกเพลงด้วยนะว่าใครเป็นคนเลือกใช่ไหม
1: ครับ
0: เนเน่เลือกเองไหมเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้เจาะลึกกันต่อไปแต่ว่าไอ้ชุดที่ว่าเมื่อวานนี้เนาะตอนแรกเราก็เห็นรู้สึกโอ้มีผ้าไทยคาดอยู่ที่เอวด้วย
1: ครับผม
0: สวยงาม
1: คิดไปแล้ว
0: ก็บอกว่านี่เป็นของภูเก็ตเลยค่ะน้องดง
1: อืมครับ
0: ผ้าชิ้นนั้นเนี่ยเป็นภูเก็ตเลยค่ะมงบอกถึงความเป็นภูเก็ตเลย
1: พื้นเมืองเหรอบ้านเกิดเลยนะพื้นเมืองเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เห็นเมื่อวานนี้คนที่ออกแบบให้คนที่เย็บให้เขาบอกว่ารู้สึกว่าภายใน3วัน2 3วันน่ะเสร็จเพราะว่าต้องทําแบบรีบๆอ่ะก่อนมีเน่จะเดินทางเขาแสดงตัวออกมาแล้วนะคะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะคะเนี่ยค่ะส่วนผ้าที่เนเน่คาดเอวขึ้นแสดงสดเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าผ้าซัมปิงนะคะเป็นผ้าบาติกหรือผ้าปะติ๊กพิมพ์ทองก็แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของคาบสมุทรมาลายูหรือชายแดนใต้นั่นแหละก็เป็นหนึ่งในผ้าพื้นเมืองภูเก็ตนะคะเหมือนกับที่เราเคยได้ยินอ่ะไอ้บะบายะหยาน้องลง
1: ครับ
0: นะคะผ้านี้เลยนะคะนี่แหละสวยงามนะคะเนี่ยผ้าเขาเรียกว่าผ้าสัมปิงนะคะผ้าสัมปิงภาคใต้เลยก็แสดงว่าทำการบ้านเนี่ยไม่ต้องลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเลยเนาะเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายนะคะก็คนที่ทำชุดเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้เขาก็โพสต์เหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนแรกที่ทำเสื้อเนี่ยนะแล้วก็มีติดเข็มกลัดนิดหน่อยให้เนี่ยนะคะก็ยังคิดอยู่เฉยว่าเนเน่จะใส่ไหมเนเน่จะแต่งหรือเปล่ากลัวว่าเนเน่จะไม่เอาจะอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าครบครันเลยค่ะครบเครื่องเลยที่เตรียมไปให้เนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ใส่ขึ้นเวทีย
1: อดไปเลย
0: ยอดไปเลยนะคะ
1: ได้ทั้งโชว์ฝีมือแล้วยังได้เผยแพร่นะครับวัฒนธรรมนะเครื่องแต่งกายของไทย

0: ส่วนเพลงเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกก็รีบเข้าไปดูใน YouTube นะคะก็คนละแนวคนละแบบอ่ะเนาะเออก็ Back Ho Sun นะเพราะว่ามันตอนนั้นก็เป็นเพลงเก่าแล้วเนาะถึง994อ่ะนี่นี่ตอนนั้นอยู่ไหนอ่ะ1994อ่ะเออใช่มั้ยคนร้องก็ไม่อยู่แล้วอ่ะ
1: เออ
0: คนร้องก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่านักวิเคราะห์เขาบอกว่าความน่าสนใจคือว่าอะไรรู้ไหมเพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาในช่วงเหล่ากรรมการทั้ง4คนถึงแม้ว่าไซมอนไม่อยู่ใช่ไหมแต่ว่าทั้ง4อยู่ในวัยรุ่นยุค90พอดีเพราะฉะนั้น3คนที่อยู่หน้าเวทีเมื่อวานนี้รู้จักแน่นอนนะคะนั่นแหละเขาบอกว่าเนเน่ไม่ได้พยายามเรียนแบบต้นฉบับแต่กลับมาตีความใหม่นำเสนอผ่านเสียงร้องและโชว์กีตาร์สดของตัวเองตามแบบฉบับของตัวเองก็เลยทำให้หน้าทึ่งแบบหน้าทึ่งหลายทึ่งเลยอ่ะแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยก็บอกว่าเออไม่น่าเชื่อจะทำออกมาแบบนี้สำหรับแบ็คโคซันเพลงเมื่อวานนี
1: ้ครับผมก็เหมือนว่าทำเป็นดนตรีอะไรแนวใหม่ไปเลยนะให
0: ้
1: แบบฉีกแนวเดิมไปเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วิจารณ์
1: ได้ใจคนดูด้วยใจกรรมการไปด้วย
0: จริงก็ทำให้คือเมื่อวานนี้เดี๋ยวต้องรอหลายคนเมื่อวานนี้ก็รอว่าเดี๋ยวจะรอดูว่าเออบรรดานักร้องระดับประเทศหรือว่านักกีตาร์ในบ้านเราจะพูดถึงยังไงก็ยังมีไม่เยอะนะคะยังมีไม่เยอะอ๋อมีแต่พี่เจกโลโซมีพี่บาวีพี่บาวีบอกว่ารอเนเน่กลับมาจะขอลายเซ็นอะไรประมาณนี
1: ้
0: ประมาณนั้นนะคะมีนังหงาคาราวานนิดหนึ่งนังหงาบอกว่าสั้นๆ นะคะเป็นภาพศิลปะของนังหงาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวงเล็กเนเน่รอยัลในทัศนคติแล้วก็เป็นภาพที่นังหงาลงสีคือเป็นใบหน้านี่แหละให้ความรู้สึกวาดออกมาแบบสไตล์นังหงาเลยค่ะสไตล์ศิลปินน่ะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่น่าจะเป็นภาพที่มีราคาในอนาคตเจ๋งมากนะคะนั่งอาคาราวานคือแต่งกลอนให้เนเน่สองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยชมคุณพ่อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือชมเนเน่โดยตรงนะคะก็ไม่เห็นว่าระดับมาดามอาจารย์เลยก็ว่าได้เนาะก็ชื่นชม
1: ครับก็เดี๋ยวเธอจะเข้ารอบชิงอีกทีนึงเนี่ย23กันยายนนะครับตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยนะฮะ
0: เหมือนเมื่อวานนะเวลาเมื่อวานนั่นแหละนะ
1: ใช่เวลาช่วงเมื่อวานนั่นแหละนะครับอีกเดือนนึงเห็นจะได้นะ23กันยานั่นแหละรอบไฟนอลแล้วนะครับของอเมริกา Got Talent นะครับตามเชียร์แล้วกันว่าถึงวันนั้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับนะกรรมการให้กับกองเชียร์หรือไม่นะฮะก็รอติดตามกันเนาะครับ
0: ค่ะ
1: 23ดี23
0: ก็แสดงว่าเนเน่ก็ต้องกลับมาก่อนถูกไหม
1: 1เดือนนะมีเวลาเนาะ
0: หนึ่งเดือน
1: เมื่อวานเขาอัดเทปไปแล้วด้วย3เผลอๆนะใช่ไหมฮะ
0: ไม
1: ่
0: แน่ใจ
1: หรือว่าจะไหนต้องได
0: ้
1: กล
0: ับ
1: แหละ
0: ก็แล้วมีเพลงใหม่แล้วเหรอ
1: เพลงก็ต้องวันชิงเลยพี่รอบชิงเลย
0: รอบชิงเลยใช่ไหมอ๋อ
1: ใช
0: ่
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่ไงกำหนดการจะกลับถึงไทยวันที่28สิงหาคมนะพี่
0: อ๋อก็พรุ่งนี้กลับเลย
1: พรุ่งนี้ใช่ครับก็เห็นบอกชาวจังหวัดภูเก็ตก็จะรอต้อนรับน้องนะครับไม่รู้ว่าจะมีรถแห่คงยังมั้งนะ

0: รถแห่ต้องรอเป็นแชมป์ก่อนนะ
1: อ
0: าจจะมีไปโชว์ตรงโชว์ตัวอะไรอย่างนี้ก็คงจะมีอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนเช้าดีใจกับน้องเนเน่ไปนะครับพอตกเย็นนะครับก็ร่วมอะไรร่วมส่งพี่เลนักตัวนอกนะเมื่อวานนี้นะครับบันเทิงเมื่อวานก็สองอารมณ์นะสองขั้วไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ที่ชาคริสแย้มนามนะครับมาเป็นเหมือนกับตัวแทนขึ้นกล่าวอำลาเพื่อนคนนี้เป็นตัวแทนของคนบันเทิงทุกคนเป็นตัวแทนของเพื่อนเป็นตัวแทนของคนที่รู้จักกับพี่เลนะครับตลอดระยะเวลาประมาณ40ปีเนี่ยนะพี่ชาคิดก็พูดแทนทุกคนหมดละนะครับว่า นะครับว่าขอบคุณพี่เลที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเขาบอกว่าพี่เลเนี่ยเป็นคนที่เวลาไม่เจอกับใครนานๆนะห่างกันไปเนี่ยนะครับแต่พอกลับมาอยู่กับทุกคนแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมหมดเลยพี่เลจะทลายกำแพงความห่างลงได้ภายในชั่วพริบตาเลยว่าพอกลับมาก็เฮฮาสนุกสนานภาพจำทุกอย่างภาพในวัยเด็กทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิ
1: ม
0: ยังเป็นอย่างนี้กับทุกคนจริงๆนะครับวันนั้นที่คุณชาคิดเนี่ยบอกเล่าถึงความพิเศษของพี่เลให้ฟังตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่เลเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วตอนที่ส่งขึ้นเมนนะครับนะฮะในเอ็นเตอร์เทนเขาทำประวัติพี่เลนะครับที่พี่สีครับเขาบอกว่าพี่เลเนี่ยเขาเคยลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะกินเนสบุ๊กนะฮะเออเขาเคยทำสถิติเรื่องของขับรถตุ๊กๆเร็วที่สุดในโลกมาแล้วนะครับเฮ้อลงกินเนสบุ๊กปี63นะพี่นะฮะพี่เลเคยบิดตุ๊กๆได้เท่าไหร่รู้ไหมเห็นตุ๊กๆคันเล็กๆอย่างเงี้ยบิดได้ถึง 130.45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพี
1: ่โอ้โห
0: คนอังกฤษเคยทำเอาไว้ที่119กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่เลบิดตุ๊กๆ130ขับไปถึงญี่ปุ่นมาแล้วนะพี
1: ่โอ้ไปยังไงอ่ะ
0: ขับตุ๊กๆเมื่อปี63เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นช่วงที่ AEC อาเซียนของเราเนี่ยนะครับกำลังนะก่อตัวรวมตัวกันขึ้นมาพี่เลเริ่มต้นเส้นทางนะครับขึ้นเหนือไปเลยเข้าเมียนมานะครับทะลุลาวแล้วก็วิ่งมากัมพูชานะฮะเออนะครับนะแล้วก็นั่นแหละเข้าเวียดนามเข้าจีนจากจีนข้ามไปถึงญี่ปุ่นได้อะพี
1: ่
0: เออขับตุ๊กๆไปเนี่ยนะฮะเดินทางไปนะครับโอ้โหใช้รถตุ๊กๆจนสามารถที่จะบันทึกลงกินเนสบุ๊กได้นะครับทุกสถิตินี่แกเคยถือป้ายของกินเนสบุ๊กด้วยนะอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะครับนอกจากขับตุ๊กๆไปญี่ปุ่นนะจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนที่เราบอกพี่นั่งรถไฟนะพี่52วันนะ16ประเทศไปถึงลอนดอนจากหัวลำโพงถึงมอเตอร์ลูนะครับประเทศอังกฤษนะก็ทำมาแล้วแล้วก็ล่าสุดที่ก่อนที่พี่เดย์จากไปเนี่ยก็มีทริปหนึ่งก็คือไปขี่เวสป้านะเป็นขบวนเลยนะคนไทยนะไปขี่เวสป้าในอิตาลี
1: ค
0: ืออย่างที่ทราบกันคนอิตาลีเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเราเลยนะครับพี่เดย์ก็เลยรวมตัวคนรักเวสป้านะครับนำขบวนไปเลยแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นของบริษัทเขาจัดนะทางเวสป้าเขาจัดนะครับเด็กก็ขี่ตลอดทั่วกรุงโรมเลยนะครับ
1: นี่คือเร่ร่อนจริงๆตามเพจเขานะ
0: เออ
1: เร่ร่อน
0: ใช้ชีวิตได้คุ้มค่านะพี่นะ
1: จริง
0: คุ้มค่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุ้มค่า
0: ก็อย่างที่เมื่อวานทุกคนบอกว่าเดินทางการเดินทางที่พี่เล่ชอบนะครับก็มาจบลงแต่ก็เชื่อว่าการเดินทางของแกก็ยังไม่สิ้นสุดแล้วก็เป็นการเดินทางครั้งนี้ก็ขอให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะครับก็สัจธรรมนะหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วแหละเรื่องนี้แค่จะช้าจะเร็วนะครับ
1: จริงค่ะทุกคน
0: แล้วก็ตอนอยู่ตอนได้ทำอะไรคุ้มค่าได้ทำอะไรตามที่เราคิดเราฝันหรืออย่างแต่ละคนก็เส้นทางต่างกันนะเส้นทางต่างกัน

0: ขอแค่ได้ลงมือทำนะพี่น้องขอให้ชีวิตเรามีความสุขตอนเราอยู่เท่านั้นแหละนะครับ
1: ใช่ค่ะจะแสดงว่าใครคิดอยากจะทำอะไรก็คือว่าอย่ารอเนาะรอไม่ได้แล้วเวลามันไปเร็วมากเนาะเขาจะเสียดายว่าอู้หูนี่ก็ยังนี่ก็ยังอันนี้ก็ยังต้องทำเลยค่ะแล้วหลายคนก็มีความทรงจำกับเลย์แมคโดนัลล์เยอะมากเนาะถึงแม้เป็นดาราอะไรพวกนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆไอภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอเนาะเมื่อวานนี้ทางพุ่มกับเรื่องนี้นะครับพุ่มกับหนีตามกาลิเลโอนะแล้วก็ศิลปินดารานักแสดงอย่างน้องเต้ยนะครับเต้ยจรินพรกับคุณต่ายชุติมานะนะครับก็เดินทางมาร่วมส่งพี่เลด้วยก็เลยมีการพูดถึงว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีแผนนะมีแผนว่าอยากจะรียูเนียนนะเรื่องของการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับการเดินทางแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ตัวนักแสดงเดิมเนี่ยเล่าถึงการเดินทางจากนะครับวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็ทางผู้กำกับก็บอกเสียดายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ากำลังจะคิดโปรเจกต์นี้แต่ว่าไม่ทันไม่ทันหนีตามกาลิเลโอก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่พี่เลเขาแสดงเอาไว้นะครับไปถ่ายทำมันนู่นนะพี่ที่ทั้งลอนดอนทั้งปารีสนะครับ
1: โอ้เขาคิดไว้แล้วโปรเจกต์นี
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ทำไม่ทันแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: รอไปมาดูคู่กรณีคุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพศาลกับคุณปูพันธนาคดีลากยาวมา3ปีแล้วนะคะที่ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือยืมเงินกันใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คืนกันสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนเมื่อวานคุณลูกหมีพร้อมทีมทนายโดยทนายกุ้งกับทนายเดชาก็บอกว่าจำเป็นต้องยื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายกับคุณปูพันธนานะคะก็ฟ้องล้มละลายเพราะว่าเกือบ3ปีแล้วนะคะจะอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าศาลแพ่งกับศาลอาญาตัดสินในหลายคดีถือว่าเป็นศาลชั้นต้นคืนวันนี้ก็ไม่ได้รับคืนก็เดือดร้อนนะค่อนข้างลำบากอยากจะชี้แจงว่าขณะนี้ก็คือต้องทำขั้นตอนสุดท้ายก็ฟ้องล้มละลายเอาเพื่อให้ศาลล้มละลายช่วยเหลืออีกทางหนึ่งอันนี้คุณลูกหมีว่าอย่างนั้นนะคะก็ยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดพิจารณาวันที่12ตุลาคมนี้นัดแรกเนี่ยเห็นทนายกุ้งบอกว่าจำเลยต้องมีการต่อสู้เข้ามาในคดีเหมือนคดีแพ่งแหละสำหรับศาลล้มละลายกลางเนาะก็คือว่าเหตุที่ฟ้องว่าศาลได้พิพากษาในคดีแพ่งมาแล้วว่า1,700,000เนี่ยรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2,400,000แล้วค่ะน้องรุ่งเพราะนั้นบุคคลธรรมดาถ้ามีมูลหนี้เกิน1,000,000ก็สามารถฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายได้เหมือนกันแต่ว่าทางนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะล้มละลายเลยเนาะเขาก็จะมาต่อสู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาไม่มีเหตุที่จะล้มละลายมีอะไรบ้างเขาต้องต่อสู้ว่าเขามีทรัพย์สินเพียงพอที่ชำระนี้ได้หรือเปล่าคือจาก1,700,000เพิ่มเป็น2,400,000ก็เดี๋ยวเอาทรัพย์สินมาแสดงเพราะว่าก่อนที่จะฟ้องเนี่ยทางฝั่งของคุณลูกหมีบอกว่าทำทุกขั้นตอนแล้วสืบทรัพย์ก็แล้วนะคะสืบทรัพย์ไม่พบเขาอาจจะเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนี่ก็ไม่ทราบก็เลยมีเหตุว่าเข้าข้อกฎหมายว่าคนนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือเข้าข้อสันนิษฐานว่าต้องยื่นล้มละลายสรุปแล้วคือเงินก็ยังไม่ได้ศาลตัดสินก็เขาก็ยังไม่จ่าย
0: ครับผม
1: นี่ค่ะซึ่งคนลูกหมีก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คือว่าจำนวนเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันเพราะเลยมา3ปีแล้วมันเพิ่มขึ้นเป็น2,400,000รวมดอกเบี้ยด้วยนะคะทีนี้ถ้าคุณปูเอาเงินมาวางได้ก็น่าจะจบแต่ว่าไม่มีตอนนี้คุณปูกับคุณลูกหมีเนี่ยเขาฟ้องไปมากันอยู่8คดีนะคะน้องดุ้ง
0: ครับ
1: ดูดิจากเรื่องยืมเงินกันกลายเป็น8คดี
0: 8คดี
1: โอ้โหเยอะ
0: มีทั้งคงจะฟ้องทั้งทรัพย์

0: ินทั้งฟ้องหมิ่นประมาทอะไรกันด้วยนะมี8คด
1: ีใช่ๆค่ะอืมแล้วก็บางคดีศาลก็ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: อืมครับผม
1: ค่ะถามว่าแล้วฟ้องล้มละลายเนี่ยยังคาดหวังที่จะได้เงินอยู่ไหมคุณลูกหมูบอกว่าก็คาดหวังนะว่าศาลล้มละลายนี่แหละจะช่วยเรื่องเจรจาถ้าไกลเกลี่ยได้อีกรอบก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็นี่แหละก็หวังผู้พิทักษ์ทรัพย์จะเป็นคนคอยดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเธอว่าอย่างนั้นนะเธอก็มีความหวังว่าเออน่าจะได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นจำได้ว่าเขาบอกว่าเขามีที่ดินอ่ะเป็นหลักร้อยล้านไงเออน่าจะมีเงินมาเคลียร์ตรงนี้ได้มันก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมเออแต่ก็ไม่ยังไม่จ่าย
0: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ครับผมเป็นหนังม้วนยาวจริงนะเรื่องนี้นะไม่รู้ว
1: ่าจ
0: ะรู้มิจะได้เงินคืนไหมผมอยากรู้อยากเห็นจริงนะว่าที่คนเรายืมเงินกันสุดท้ายถ้าคนจะไม่คืนแล้วมันจะจบยังไงนะ
1: เออ
0: นี่ยืมเง
1: ินอะไรถึงไม่คืน
0: แต่บอกไม่คืนไม่มียังตกลงกันไม่ได้ว่าจะคืนเท่าไหร่อะไรกันอย่างเงี้ยมันก็แปลงแต่จุดเริ่มต้นแต่ว่าอยากรู้ว่าตอนจบเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือจบมันจะเป็นยังไงเรื่องนี
1: ้นั่นแหละ
0: คนมันจะได้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเออยืมเงินกันแล้วมันจะเป็นยังไงอยากรู้อะนะครับ
1: เ
0: ออ
1: ค่ะ
0: เออเนาะส่วนทีมชาติไทยสักนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เกือบไปนะพี่เกือบมีปฏิหารเลยนะขึ้นนำเวียดนาม2รอบนะครับ
1: เออ
0: เออจบครึ่งแรกนะจบครึ่งแรกเรานำ 1-0 นะแล้วเริ่มครึ่งหลังมาเราได้ลูกโทษนะฮะถ้านั้นยิงเข้าเนี่ยเรา 2-0 นี่โอ้โหสกอร์มันจะ2นัดมันจะกลับมาเสมอกันแล้วนะ 2-0 นะ
1: เออเป็น
0: 2-2 นะเสียดายยิงไม่เข้า
1: เสียดายมาก
0: ยิงไม่เข้าเอายิงไม่เข้าเวียดนามฮึดเลยครับเขาฮึดตุ๊บเขาตีเสมอ 1-1 เลยเออ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ช่วงท้ายเกมมาให้แฟนบอลได้ลุ้นกันอีกสักนิดนึงนะครับเรานำอีกที 2-1 เออเรานำ 2-1 ขออีกประตูเดียวขออีกประตูเดียวแล้วประตูเดียวนะไทยเราทำได้จริงนะแต่ทำข้อกลัวตัวเอง
1: อันนี้
0: ทำข้อกลัว
1: นี่แหละเอออันนี้เราไม่รู้จะไม่รู้จะเสียใจหรือว่าจะขำดีอันเนี้ยเออสองลูกเหรอ
0: ก็
1: สรุปแล้วเราเข้าประตูตัวเองสองลูกนะ
0: ใช่เราเข้าประตูตัวเองสองลูกเลย
1: เออ
0: แต่ก็มันสุดวิสัยพี่ครับเข้าประตูแต่มันก็
1: สุดวิสัยมาก
0: อืมมันก็ลูกฟุตบอล
1: ก็แพ้ไป2-4เลยก็เวียดนามกลายเป็นสมัยที่4ไปเลยเนาะ
0: เวียดนามสมัย4แต่ว่าเรานี่7สมัยยังห่างยังห่าง
1: ค่ะเพราะว่าไอ้ลูกแรกที่เราเข้าประตูตัวเองอ่ะดูแล้วก็มันกระเด้งเหรอเนาะไอ้บอลนี่นะมันกระเด้งเกินเหตุอ่ะมันแตกมากเลยนะเออ
0: คือบอลไม่เป็นใจ
1: ไม่เป็นใจเลยเออมันอะไรเนี่ย
0: ไม่เป็นใจให้เราอ่ะ
1: มันเด้งเกินอ่ะมันเด้งแปลกๆอ่ะแล้วว่าในลูกนั้นอ่ะ
0: มันไม่เป็นใจแต่เราจุดโทษไม่เข้าแล้วพี่พอมันไม่เข้าเลยม
1: ัน
0: เรา
1: ไม่เข้าจริง
0: คนที่ดูบอลจะรู้ว่าเอาแล้วมันจะเนี้ยคือบางวันบอลมันจะไม่เป็นใจมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับจุดโทษไม่เข้ามันเสียประตูดูแต่บอลมันเด้งอย่างที่พี่ว่ามันจังหวะมันไม่เป็นใจเราม
1: ันเด้งอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้งงเลยก็เราเพิ่งอ่านว่าซิโก้บอกว่าเออไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะที่จะชนะเวียดนามสุดท้ายก็ไม่ง่ายจริงๆนะคะแต่ว่าพอจบเกมเรียบร้อยนะคะคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ให้กำลังใจเลยบอกว่าโอเคเลยไม่เป็นไรขอให้แฟนบอลเข้าใจตรงนี้ก่อนเราจะได้ดูบอลสนุกขึ้นนะคะอยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเตะทุกคนซึ่งบุญซิกโก้บอกว่าอยากให้มองว่าฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับการรับแข้งนักเตะละกันเพื่อเตรียมฟีฟ่าเอเชียนคัพแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่นะคะ
0: ก็
1: เชื่อว่าทุกคนอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตนักกีฬาอีกเพราะเชื่อว่าโค้ชที่ทำงานทุกคนก็อยากชนะทั้งนั้นแหละนะคะแต่เนื่องมันเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าไปรับแข้งละกันเมื่อวานนี
0: ้เออคือเมื่อวานเนี้ย
1: มาเมื่อวาน
0: เมื่อวานเนี้ยคือเล่นอย่างเงี้ยแฟนบอลรับได้คือแบบเต็มที่อ่ะแล้วมันทำให้เห็นว่าเฮ้ย

0: พวกคุณเต็มที่อย่างเงี้ยนะผมเห็นพวกนักวิจารณ์บอลไทยเขาบอกว่าเออก็ไม่ได้แชมป์แต่ก็ถือว่านะครับประสบความสำเร็จเน
1: าะ
0: ค่ะครับมาของจริงได้เลยของจริงได้เลยติดครับ
1: ติดแล้วคราวนี้

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: มาซื้อได
1: ้มีประกาศเตือนฉบับที่2นิดนึงนะคะเมื่อตอนต้นรายการอ่านฉบับที่1ไปแล้วของกรมอุตุนะคะฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักนะคะก็วันนี้27จังหวัดค่ะคุณโดม
0: ที่
1: จะใช้คำว่าถล่มอ่ะส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือกับอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้บางส่วนนะคะก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะแล้วก็ขึ้นในทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงประมาณ3เมตรในบางลุง
0: ครับ
1: ค่ะจะไปเที่ยวไปไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งก่อน
0: นะได้สุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมพี่วางแผนนะฝนนั้นมาสุดสัปดาห์แต่ก็คงเป็นฝนปลายช่วงฤดูแล้วเนาะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือบางคนเขาก็ชอบนะชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาหน้าฝนนะมันเขาบอกมันสดชื่น
1: มัน
0: ได้ไปนอนดูฝนดูความเขียวขจีมันก็แล้วแต่คนชอบนะคนชอบก็มีนะพี่นะ
1: มีแน่นอนแต่ว่านั่นแหละก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปทางเมียนมาด้วยเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้อสมททำพิธีนะครับพี่เรากำลังจะทำผ้ายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับก็ได้ผ้ายันจากการทำพิธีประกอบพิธีของสมเด็จธงชัยนะครับที่วัดไตรมิตรนะครับก็เป็นพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันนะฮะก็จะสร้างโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับนะเรานี่นะฮะเรียกว่าอะไรเหมือนกับประธานฝ่ายสงฆ์อ่ะนะครับที่ทำพิธีให้นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับนี่ฮะจากท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยนะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับพี่นะเมื่อวานนี้ท่านมานะประกอบพิธีในเท้าโบสถที่วัดไตรมิตรเลยนะเรียกได้ว่าเนี่ยครับผ้ายันของสมเด็จธงชัยเนี่ยแน่นอนนะเรื่องของพุทธคุณเรื่องของคนที่อยู่ในสายพระเนี่ยนะครับนะยกให้เป็นแบบว่าคือถ้าพกติดตัวไว้แล้วอุ่นใจอ่ะ
1: อุ่นใจ
0: นะครับก็ผ้ายันเนี่ยจะมี9สี9แบบนี่เลขมงคลนะช่อง9เราทำนะก็ต้องเลขมงคลนะ949
1: แบบ949
0: แบบก็เดี๋ยว
1: รับได้หรือยังรับได้ที่ไหนคะ
0: ก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้นำไปบูชาด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็นสื่ออย่างพี่สีเราคนช่อง9เนี่ยต้องพกไว้เลยติดตัวไว้เลยเหมือนรุ่นพิเศษที่ทำขึ้นมาเราได้รับความกรุณาจากน้องท่านสมเด็จนะครับท่านสมเด็จธงชัยท่านมาทำพิธีให้เนี่ยนะฮะโอ้โหอันนี้ของจริงเลยนะของจริงเลยก็เดี๋ยวรอตอนติดตามดูนะครับว่าจะเริ่มนะครับมีการให้ประชาชนได้นะนำผ้ายันนี้ไปเรียกอะไรไปคุ้มครองนะเวลาเราเดินทางทำมาหากินมันก็มีไว้แล้วมันก็ตามความเชื่อของคนไทยนะพี่นะความเชื่อของไทยนะครับเขาบอกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่นะครับก็เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนด้วยนะฮะ

0: เดี๋ยวรอดูว่าเมื่อวานเริ่มทำพิธีละครับทำพิธีละ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เราจำหน่ายหรือว่าเรายังไง
0: ใช่ใช่ใช่ครับพี
1: ่อ๋อขาย
0: ไม่ซื้อไม่เช่าไม่เช่าไม่เช่า
1: ไม่เช่า
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอใครอยากได้เดี๋ยวรอประกาศนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวรอประกาศพอดีเมื่อวานทำพิธีก็เลยผมมันเสียดายไม่ได้ไปร่วมพิธีนะพี่ว่าติดงานช่วงค่ำช่วงเย็นไงเมื่อวานนี้ตอนประมาณ5โมงเนี่ยนะครับก็เมื่อวานก็มีพิธีกันในพระอุโบสถเลยโอ้โหนะเสียดายไม่ได้ไปร่วม
1: เพลงสด
0: ผม
1: ค่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะประมาณในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ขอบคุณมากครับพี่เขาบอกว่าเห็นหน้าไม่ชัดนะครับ
1: ยังไม่ชัดอีกเหรอครับเนี่ย
0: ชัดแล้วยัง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อ

0: ณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแต่แกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
11: อร่อยมากละลายในปาก
10: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
11: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
10: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องดงแต่ก็เวลาหมดพอดีก็วันนี้ก็ฝากแล้วกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันนะคะแล้วก็ช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องของอังบาเลเมียนมานะคะถึงหวยหุ้นไทยนั่นเองนะคะวันนี้คุณกฤตก็มีของรางวัลมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าคำถามและของรางวัลจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่เราร่วมสนุกกันนะคะเบอร์4689399นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ร่วมสนุกและพูดคุยทักทายกันได้นอกจากทางไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ช่องทางในการติดตามในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ครับนะอ่ะมาที่ MCOT CEOs of ASEAN นะครับในรุ่นที่3โค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะครับโดยจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะฮะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆนะที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจแน่นอนนะครับ เราอยู่ท่ามกลาง2มหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนนะครับและแน่นอนในหลักสูตรนี้นะครับสิ่งที่ เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ AI ก็จะมีเรื่องของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์นะครับในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทนะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่3ที่แล้วด้วยนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาด่วนเลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด่วนเลยครับ3ที่สุดท้าย
2: นะคะสัปดาห์ที่สุดท้ายและโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก่อนที่จะปิดรับสมัครไปนะคะหลายคนเนี่ยพอบอกว่าสมัครไม่ทันนะคะก็จะเสียดายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือแค่3ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเข้ามานะคะก่อนที่จะหมดไปเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะก็เผื่อใครสนใจลองโทรเข้ามาดูนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของค่าวีซ่านะในญี่ปุ่นที่จะมีเพิ่มค่าธรรมเนียมนะคะทางด้านของ The Japan Times ก็รายงานว่า Japan adoptsOrdinance to raise foreign nationals' residency fees from October นะคะก็เป็นการตัดสินใจจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมหลายรายการสำหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะคะในการพำนักของชาวต่างชาติโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมคน